0: รับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการ ไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่หลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะ กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีกิสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณัฐธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20-29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Shape สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุดอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCกาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่า พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
20: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับเนี่ยก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับ
2: ซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช
19: ่
2: วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
19: ะ
2: เราก็เลยจะมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
19: ะ
2: แล้วก็ในเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายชี้ทั้งในการเรฟเฟอเรนซ์ในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เซฟโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับนึงก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซฟปกติเข้ามารวมเป็นฉบับเดียวกันเพื่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาเราจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
19: ะ
2: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินไม่เกินได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับเพราะว่าจุดเสื่อมทั้งหมดครับ
19: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเลยด้วยไหม
2: ครับจริงๆแล้ว เรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสถานพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวรวมภาครัฐด้วยครับครับ
19: ก็เท่ากับว่าทางภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
19: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
2: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการใช้สิทธิ์จุดเสพใต้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่1 นะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่2นะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังอย่างเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเสียบพันน้ำท่วมปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นยูเซฟก็คือซึมลงเหนื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่า
20: อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
19: ะ
20: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือก็แตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอกเลือดหัวใจสมองเฉียบพลันที่ว่า stroke ใช่ไหมครับทั้งชนิดตีบแตกและอุดตันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับและอาการอื่นๆนะครับที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสพวกวิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
19: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
20: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทำนิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทำนิติกรรมตรงนั้นมาห้ามถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000หรือ40,000บาทจำทั้งปรับเลยครับมันก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับ
19: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
20: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ14-15ล้านคนสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่มี 3-5 ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ 800,000 คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับ
19: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
20: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
20: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไว้ที่กรมสปสได้เลยนะครับที่หมายเลข02193700นะครับกรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: คร
19: ับ
20: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที่
23: ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตมันก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงๆก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะก็ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของประเทศเห็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นะที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์มาปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งเครื่องตรวจ real time เลยตั้งความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิด urban heat หรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
22: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
24: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงอันเนี้ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทส1ชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
22: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
3: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
5: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
6: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
5: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
7: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
5: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
9: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
5: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนิโญไปได้เพียงจันทร์วงศ์ทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลัง
8: บุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4%หรือประมาณ4 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ5 ถึง 6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดีอาระเบียและอีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้นนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงจาก10 ล้าน 9 แสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง6 ล้าน 2 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30 ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6 เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9 กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100 สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว$119 สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
12: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวย

0: แต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Insight
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

สวัสดีค่ะเช้าเช้าดื่มด่ำเสียงเพลงเพราะๆในรูปแบบ Healing Wave ได้ที่นี่ที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เทวีแอมสวนดำเนินรายการอย่างเช้าเนี้ยเสียงดนตรีเปียโนแบบเนี้ยโอ้โหระดับมาสเตอร์พีซแถว5ของโลกเลยนั่นคืออีรูมานักเปียโนชาวเกาหลีใต้เพลงนี้เป็นแนวนีโอคลาสสิคอลเน้นการทิ้งจังหวะและใช้น้ำหนักนิ้วที่เรียนแบบเสียงหยาดฝนตกกระทบหน้าตาอย่างแผ่วเบาเวอร์ชันดั้งเดิมเป็นการบรรเลงล้วนๆก็ได้ฟังกันไปแล้วก็ต่อด้วยเวอร์ชันที่มีเติมเสียงร้องที่ใสและเหงาจับใจนะคะในเวอร์ชันร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยนักร้องอินดี้อย่างไฮนี่ถ่ายทอดเสียงร้องที่ไพเราะมากๆเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะอิรุมาเนี่ยเคยบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้ในคืนที่ฝนตกหนักเมล็ดฝนที่โปรยปลายลงมาทำให้เขารู้สึกเหมือนฟ้ากำลังจูบโลกใบนี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อเพลง Kiss the Rainแฝงด้วยความอบอุ่นและอ้างว้างเหงาๆค่ะเราจะต่อกันด้วยเพลงเพราะ Love in the Rain จากฟรานซิสไนซึ่งก็เป็นคีตกวีชาวฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบภาพยนตร์คลาสสิกฟรานซิสไนเนี่ยแต่งหลายเรื่องเช่น Love Story นะคะเพลงนี้ดัดแปลงจากท่วงทำนองมาจากภาพยนตร์ระดับออสการ์ในปี1966เรื่อง A Man and a Woman ดนตรีเด่นด้วยเสียงเครื่องสายและท่วงทำนองแบบชองซองฝรั่งเศสผสมผสานดนตรีแจ๊สและบอสซาโนวาแผ่วเบาลองมาฟังกันไพเราะมากๆเลยค่ะ

ฟังแล้วเคลิ้มตามไหมคะเขาบอกเอกลักษณ์ของฟรานซิสไนเนี่ยบรรเลงแล้วจะมีเสียงเหมือนแบบหลับตานึกภาพเสียงครวญครางของหีบเพลงหรือแอคคอร์เดียนและการริฟังแล้วเคลิ้มตามไหมคะเขาบอกเอกลักษณ์ของฟรานซิสไนเนี่ยบรรเลงแล้วจะมีเสียงเหมือนแบบหลับตานึกภาพเสียงครวญครางของหีบเพลงหรือแอคคอร์เดียนและการเรียบรินนาการไปถึงนู่นเลยฝรั่งเศสเขามีความสุขกันไปกับเพลงจาก A Man and a Woman Love in the Rain Francis Day ค่ะทีนี้ก็กลับมาอยู่ในความเป็นจริงที่เราต้องใส่ใจดูแลบ้านให้ปราศจากเรื่องราวรบกวนกวนใจเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เสียความรู้สึกนั่นคือเรื่องของปลวกค่ะตอนนี้ AP Plus มีโปรต้อนรับลูกค้าใหม่นะคะนอกจากดูแลปลวกยังแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีแถมลูกค้าทุกรายรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต ACB และ K-Bank ได้ด้วยใครจับมือกันทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์จะลดหลังละ 1,000 บาทถ้าเป็นบ้านเดี่ยวจะลดหลังละ 1,500 บาทนัดหมายไปดูหน้างานฟรีค่ะที่027913602แอดไลน์ที่ @ap+thai ค่ะมาต่อด้วยเบิร์ดแคมเฟิร์ต Raining in my heart นะคะซึ่งเดิมทีเป็นเพลงป๊อปร็อกแอนด์โรลยุค50ของบัดดี้ฮอลลี่แต่เมื่อถูกนำมาตีความใหม่โดยเบิร์ดแคมเฟิร์ตนักวิทยากรและนักจัดเพลงชาวเยอรมันดนตรีก็เลยถูกยกระดับไปเป็น Easy Listening Big Band ที่หรูหราเมื่อผสานเสียงร้องอันนุ่มลึกของแอนโมเร่ด้วยแล้วนะคะเพลงนี้ก็กลายเป็นงานเพลงป๊อปคลาสสิกที่สมบูรณ์แบบนะก็เป็นเรื่องราวของเสียงเพลงน่าทึ่งอีกเพลงหนึ่งนำมาฝากกันวันนี้มาฟังกันเลยค่ะ

0: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
1: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

ได้ฟังสองเวอร์ชันบรรเลงร้อง Rhythm of the Rain นะคะจากสวินเปียโนแล้วก็ตามด้วย The Cascade ค่ะสองเวอร์ชันเช่นเดียวกับถุงเท้าของทางด้านของแบรนด์พี่แบรนด์น้องอีมูแล้วก็พาวลี่เนี่ยต่างก็เป็นถุงเท้าที่เหมาะสำหรับคนรักเท้าแต่ถุงเท้าอีมูจะเน้นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็คนเบาหวานก็มีถุงเท้าโดยเฉพาะด้วยนะคะโปรเทคเท้าได้อย่างดีมีแบบสลิมฟิต5นิ้วคล้ายถุงมือด้วยแล้วก็นุ่มเนียนไร้รอยต่อแยกซ้ายขวาก็ทำให้ไม่ระคายเคืองต่อเท้าแล้วถุงเท้าแบรนด์น้องอย่างพาวลี่เนี่ยเด็กนักเรียนโอ้ใช้ทนมากซักเครื่องได้แต่ทนค่ะแล้วก็จะมีถุงเท้าคนทำงานมันสนุกสนุกถุงเท้าวันหยุดสีสันมากมายเข้าไปดูได้นะคะที่ paulysocks.com และถ้าเป็นอีมูก็ emusocks.com หรือจะชอบทาง LINE @emoo หรือ @pally ก็ได้ก็เป็นสีสันของผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อคนรักเท้าค่ะต่อกันด้วย Crying in the Rain นะคะมาฟังใน2เวอร์ชันเช่นกันเวอร์ชันบรรเลงแล้วก็ต่อด้วย Art Garfunkel ดูเอทกับ James Taylor ได้เพราะมากๆค่ะ

มีบางท่านบอกว่าการอินโทรบรรเลงเนี่ยดีมากๆนอกจากได้ฟังเพลงบรรเลงอันสุนทรีแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เลือกปานี่ระดับแบบมาสเตอร์พีซทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังได้เตรียมตัวเดี๋ยวจะได้ร้องตามในเวอร์ชันร้องกันเลยเพราะว่าอยู่กับเสียงเพลงชีวิตติดเสียงเพลงกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆมีอะไรก็แนะนำกันได้ใครยังไม่ได้แอดไลน์แอดไลน์มาที่ at top radio จะได้สื่อสารใกล้ชิดกันค่ะส่วนตอนนี้ย้ำกันโรคไข้ไข้เจ็บโอ้อารวาสเดี๋ยวคนนู้นก็ป่วยคนนี้ก็ป่วยป่วยแบบยาวๆไม่หายเอ๊ะพูดถึงใครก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบรุนแรงอย่าให้เจอโควิดหรือว่าโรคใดๆที่หนักหนาสาหัสก็ป้องกันกันไว้ดูแลฆ่าเชื้อให้มั่นใจด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชากว่า70ปีการันตีคุณภาพกันอยู่แล้วแล้วก็มีแตกลายออกมาเยอะแยะมากมายเข้าไปดูได้ที่สิริบัญชา store.com ช็อปได้เลยนะคะส่งท้ายกันเมดเล่น่าฟังต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคือเมดเล่จากเจมส์ลาสหลายเพลงต่อเนื่องตามด้วย Charlie Lansboro It's Raining Outside

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ
7: ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซฟว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รวบรวมประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง7ฉบับซึ่งเดิมแยกเป็นยูเซฟปกติและยูเซฟโควิดเข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ้างอิงเบิกจ่ายเงินระหว่างโรงพยาบาลและกองทุนที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงรายการบัญชีและอัตราค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐและรองรับประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิบัตรประกันสังคมสิทธิสวัสดิการ

0: ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: เทศบาลนครหัวหินเตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: นายนพรวิธิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมในช่วงนี้โดยเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทำการตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจที่มีลักษณะคูเชื่อมแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038 183 888

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาม
2: องหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality begins inside.
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

0: ช่วงนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ค่ะเริ่มต้นด้วย Beyond the Sea เดิมทีเนี่ยคือเพลงฝรั่งเศสที่ชื่อละแมแต่ถูกแปลงเป็นเวอร์ชันอังกฤษจนโด่งดังสำหรับเวอร์ชันบรรเลงวันนี้ Blue Seas Grand Orchestraถือเป็นงาน Masterpiece ในสไตล์ Easy Listening Orchestra Pop เด่นด้วยการจัดระเบียบเครื่องสายที่พริ้วไหวเรียนแบบคลื่นทะเลและเสียงเครื่องเป่าที่ให้ความรู้สึกโปร่งสบายกว้างไกลนะคะต่อเนื่องชั่วโมงแรกนี่อารมณ์ก็ฝนตกนะคะความซาบซึ้งอะไรต่ออะไรเซ็กซี่บ้างคราวนี้ก้าวสู่ความรู้สึกสดชื่นโปร่งโล่งเหมือนได้สูดกลิ่นอายทะเลกว้างใหญ่แล้วก็ต่อด้วยละแมที่เป็นละแมก่อนหน้าก็เป็น Beyond the Sea Ballet แล้วก็ต่อด้วยละแมจาก The Sandpipers ค่ะซึ่งก็เป็นวงทริโอแนวป๊อปโฟกชาวอเมริกันที่นำมาร้องดนตรีถูกปรับมีกลิ่นอายซอฟต์ร็อกแล้วก็ซันชายป๊อปนะคะเอกลักษณ์ของวงนี้คือเสียงประสานนุ่มละมุนชวนเคลิบเคลิ้มฟังเท่าไหร่ไม่เบื่อโดยเฉพาะเช้าเช้าชั่วโมงแรกแบบนี้ลงตัวมากมากเลยแล้วก็จะมาชิวๆกันต่อกับเพลงเพราะแต่อยากให้ไปฟังคุณเศรษฐวิทย์ชีรวินิจก่อนเรื่องราวของการเที่ยวอียิปต์เนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทริปอียิปต์ก็ต้องเจาะลึกโดยคุณเศรษฐวิทย์คุณเศรษฐวิทย์ก็มีข้อคิดเรื่องราวของการเลือกทริปอียิปต์มาฝากกันด้วยก่อนที่จะไปเจาะลึกอียิปต์กับทางไวท์เอเลฟันต์และโอสมุทัวร์ค่ะ
1: การไปเที่ยวอียิปต์ถ้าหากไปกับคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะของอียิปต์เหมือนกับการไปชมหินที่พูดอะไรไม่ได้แต่เนื่องจากว่าผมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอียิปต์มาประมาณ30กว่าปีตลอดช่วงเวลาที่พาทัวร์ไปอียิปต์แล้วก็จะมีการต้องอ่านหนังสือเตรียมพร้อมที่จะพาลูกทัวร์ไปรู้จักกับวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอียิปต์ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำให้ทริปไปเยี่ยมชมอียิปต์ของท่านเป็นทริปที่มีความเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่มันเป็นมาในอดีตของอียิปต์โบราณไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวของการทรยศหักหลังเรื่องราวของความรักของฟาโรห์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีคุณค่าสมกับราคาที่ได้จ่ายไปครับ
0: แบบนี้ต้องไปพิสูจน์ค่ะว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผู้จัดไปมาแล้วกับคุณเศรษฐวิทย์ก็ชอบนะคะเที่ยวก็สบายความรู้ก็ได้ครบแล้วก็เที่ยวก็ครบในสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ของแท้แน่นอนไม่จำอะไรผิดไปนะคะแล้วก็นึกถึงอยู่ตลอดมีโอกาสก็อยากจะกลับไปเที่ยวอีกครั้งและอีกครั้งค่ะคุณฟังอยากจะได้โปรแกรมไปดูเพื่อตัดสินใจเนี่ยก็ขอได้เพราะปีนี้เขาก็จะจัด2ทริปนะคะปลายปีจะเป็นตุลาพฤศจิกาต่อเนื่องกันแล้วก็ธันวาแล้วก็ไปปีหน้าอีก3ทริปทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่5ทริปเท่านั้นทริปหนึ่งก็10กว่าคนกำลังสบายดูแลทั่วถึงกันขอรายละเอียดกันได้ที่0885786666หรือว่าอยากจะให้คุณเซวิชอธิบายให้เลยก็0885786666หรืออยากดูโปรแกรมคร่าวๆก่อน LINE ID 1409-2498นะคะจะได้มั่นใจได้ว่าเป็นทริปที่จะประทับใจแล้วได้อะไรกลับมาคุ้มกับที่เสียเวลาไปเสียเงินไปทั้งทีไปให้คุ้มยิ่งเป็นสถานที่ในฝันอีกด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลงฮิตจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii ของราชาเพลง Rock and Roll Elvis Presley นะคะดนตรีนำเอาวัฒนธรรม Exoticaที่กิคัลเจอร์ และเครื่องดนตรีอูคูเลเล่นะคะมาผสมจังหวะร็อกอาเบเล่แผ่วเบาเสียงร้องของเอลวิสในเพลงนี้จะมีความขี้เล่นและนุ่มนวลเป็นพิเศษค่ะมาฟังกันเลยการเพลงนี้ถ่ายทอดนะคะชวนคนรักไปว่ายน้ำใต้แสงจันทร์ยุคนั้นเพลงนี้ทำให้ชายหาดฮาวายกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคู่รักทั่วโลกทันทีเลยค่ะ

้ฟังทั้ง Moonlight Swim แล้วก็เพลง By the Light of the Silly Moon จาก Doris Day The Moose Crew ก็ Elvis Presley ค่ะแต่ถ้าไปอียิปต์เนี่ยโปรแกรมล่องเรือนะคะได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางห้องพักก็ล่องลอยไปตามแม่น้ำไนล์อีกด้วยนะคะบรรยากาศสองข้างทางสวยแล้วชิลๆกับช่วงเวลาต่างๆไม่เหนื่อยโปรแกรมไม่เร่งเร้าเร่งรัดเกินไปนะคะยังไงก็ติดต่อคุณเศรษฐวิชย์ชีรวินิจกันได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือว่า LINE ID เนี่ยจำง่าย14092498จะได้มีโปรแกรมอยู่ในมือแล้วค่อยโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณเศรษฐวิทย์เล่าให้ฟังก็ได้โปรแกรมทั้งหมดไปไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ก็ส่งคุณไปเบรกด้วยเพลงมาฟังมูนไลท์เบย์จากบิลลี่วอนตามด้วยคลิฟริชาร์ดกันซึ่งก็เป็น2เวอร์ชันที่เพราะฟังเมื่อไหร่ก็ติดอกติดใจแน่นอนนะคะบิลลี่วอนเนี่ยเขาจะโดดเด่นด้วยเสียงแซกโซโฟนคู่คลอด้วยสิ่งกีตาร์สไตล์ฮาวายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเขาเมื่อสลับกับเสียงของคลิฟริชาร์ดในสไตล์traditional pop ยิ่งทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงโรแมนติกไร้การเวลามาฟังกันปิดเบรกคู่นี้เลยค่ะ

0: เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันที่ปวดใจ
1: คงต้องใช้เวลา
0: วันที่โดนบอกลา
1: คงต้องหาที่พักใจใหม
0: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

สุดน่ารักเลยทั้งสองเพลงเลย Playground in My Mind จาก Clint Holmes นะคะก็เป็นเพลงพ็อปสุดน่ารักในยุค 70ดนตรีจะเด่นด้วยเสียงร้องประสานของเด็กๆเป็น Children's Choir ในท่อนฮุกก็น่ารักจังหวะจะเป็นแบบ Bubble Gum Pop อีกแล้วนะคะสดใสฟังสบายติดหูง่ายมากคือฟังติดอกติดใจบอกแหมรูปแบบเนี้ยฟังน่ารักก็เลยต่อด้วย Pretty Little Baby Connie Francis ให้ฟังต่อเนื่องมีความสุขยุคนี้ก็กลับมาฟังเพลงเหล่านี้ด้วยอย่างเพลง Playground in My Mind เนี่ยเขาเล่าถึงการหนีความจริงอันวุ่นวายของผู้ใหญ่แล้วกลับไปวิ่งเล่นในสนามเด็กนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขในวัยเยาว์ในความทรงจำถือว่าเป็นเพลงบำบัดความเครียดที่ดีให้กับคุณฟังในช่วงเช้านี้ยิ่งต่อด้วย Pretty Little Baby ที่เดี๋ยวนี้ทั้งในกลุ่มของพวกเราที่ฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็กลุ่มของเด็กๆรุ่นก็หันมามีความสุขแล้วก็ใส่เพลงนี้ในคลิปน่ารักน่ารักในยุคปัจจุบันอีกด้วยก็ดีมากๆเลยเพลงยุคนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นอกจากจะแฮปปี้กับเพลงในยุคนี้อยากให้คุณแฮปปี้กับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในบัญชีของคุณเงินออมของคุณเติบโตได้กว่าเดิมค่ะด้วยนี่เลยหุ้นกู้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกใหม่แทนเงินฝากซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหุ้นกู้คุณภาพดีหรือระดับที่เรียกว่า investment grade มีโอกาสให้ผลตอบแทนประมาณ 2-5% ต่อปีในขณะที่เงินฝากเนี่ยก็ประมาณ 1%ที่ธนาคาร CIMB ไทยก็มีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรองผ่านแอป CIMB ไทยเพียงโหลดแอปนะคะแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนก็เริ่มลงทุนได้แล้วทีนี้ก็นั่งแฮปปี้กับการเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ได้ทั้งดอกเบี้ยเงินต้นก็ได้คืนมาในแอปยังมีฟีเจอร์ CIMB My Bond เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงของนักลงทุนหุ้นกู้ไว้เช็คทุกการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ที่ถืออยู่ได้ง่ายๆโดยข้อมูลจะแสดงบนแอปอัตโนมัติเมื่อหุ้นกู้เข้าพอร์ตพร้อมข้อมูลหุ้นกู้เชิงลึกครบถ้วนที่สุดในตลาดที่สำคัญฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ที่แอปCIMB ไทยเท่านั้นค่ะติดตามภาพรวมพอร์ตพันธบัตรและหุ้นกู้ทั้งหมดที่ฝากไว้กับธนาคารสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียวเรียกว่าพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วสามารถติดตามได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นจากการลงทุนแล้วก็ยังเห็นภาพรวมรายได้ทั้งรายเดือนและรายปีให้มีความสุขกันเลยนะคะปฏิทินแจ้งเตือนหุ้นกู้ครบกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยอีกแล้วและวันคืนเงินต้นอีกด้วยเรียกว่าใช้งานง่ายมากๆและครบจบในแอปเดียวเลยเริ่มต้นให้เงินทำงานมากกว่าเดิมได้ตั้งแต่วันนี้ที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com สอบถามเพิ่มเติม02-638-8277 หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขและผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะคราวนี้มาต่อกันด้วยเอลบิมโบทั้งจากพอเมเรียนและบิมโบเจ็ตนะคะเดิมทีเป็นเพลงแดนซ์ดิสโก้บรรเลงโดยบิมโบเจ็ตจากฝรั่งเศสที่ฮิตถล่มทลายทั่วโลกแต่เมื่อปรมาจารย์ดนตรีอย่างพอมาเรตนำมาเรียบเรียงในรูปแบบซิมโฟนีออเคสตราเพลงก็เปลี่ยนจากเพลงแดนซ์ในผับกลายมาเป็นดนตรีออเคสตรารู้ราทรงพลังท่วงทำนองชวนโยกย้ายและมีกลิ่นอายลาตินมาฟังกันทั้งคู่เลยค่ะ

ขยับจังหวะให้ได้ลุกมาเต้นได้มี movement ได้ออกกำลังกายไม่ว่าจะอยู่หลังพวงมาลัยอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านก็ตามมาต่อกันด้วยเพลงนี้เราว่ากันไปโรบินวิลเลมส์และบ๊อบบี้แม็กเฟอร์เรนนอกจาก Don't Worry Be Happy Come Together ก็ไพเราะคึกคักส่งท้ายกันจอห์นทราวัลต้าและโอลิเวียนิวตันจอห์น We Go Together นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: คณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติน
7: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยกรมการปกครองเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทกนิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงกว่าล้านบาท
8: นางสุภวรรณตีรรัตน์

0: ำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทรีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือมรสุมระลอกใหม่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันนี้ถึงวันที่19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19กันยายนถึง20กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเป็นพิเศษสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง3เมตรถึง4เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ค่ำคืนแห่งเสียงเพลงกำลังรอคุณอยู่ฟังเล่นเต้นรำเรโทรปาร์ตี้วินเทจเอเลแกนซ์ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่ 28-29 พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะคะ
2: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

เริ่มต้นชั่วโมงที่3ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ไพเราะบอกไม่ถูกเลยจะว่านุ่มก็นุ่มจะว่าแน่นก็แน่นผลงานของริชาร์ดครินมองมาเล่นเพลงแบบนี้สุดยอดมากๆเลยดั้งเดิมเนี่ย Heart of Gold เป็นเพลงอะคูสติกโฟกร็อกอันดับหนึ่งของนิวยอร์กในปี1972ที่เรียกว่าเท่ด้วยเสียงฮาร์โมนิกาแต่เมื่อเจ้าชายแห่งเปียโนหรือเจ้าชายโรแมนติกริชาร์ดครินมองหยิบมาตีความใหม่ดนตรีถูกเปลี่ยนให้เป็นโรแมนติกเปียโนพ็อปที่หรูหราเสียงเปียโนใสราวกับแก้วผสมผสานดนตรีออเคสตราสายสตรีทที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นบอกไม่ถูกนะคะยิ่งต่อด้วยนิวยังคนแต่งที่ก็ตามหาหัวใจทองคำหรือรักแท้ที่บริสุทธิ์การเปิดให้คุณได้ฟังอินโทรด้วยบรรเลงเปียโนจากเครนมองต่อด้วยร้องจากนิวยังก็เลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเขานำมาฝากกันจากสุดยอดน้ำตาเทียมที่หลายคนติดอกติดใจหยิบมาเติมกันได้เลยน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์จากมาซาแลบเป็นน้ำตาเทียมรายวันที่ใช้ได้ใช้ดีแม้กระทั่งใส่คอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเขาจะจัดแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นแผงแผงนี่มี8หลอดก็บรรจุอยู่ในกล่องอีกทีนึงหยิบมาแผงแล้วก็เรียกว่าเด็ดก็ได้หยิบมาบีบมาง่ายๆเลย1หลอดเนี่ยเพียงพอเลยใช้ได้ทั้งวันบิดฝาด้านบนบิดฝาเห็นเล็กๆอย่างนั้นน่ะพอหยอดเสร็จกดปิดเนี่ยแน่นมากไม่มีรั่วซึมเลยนั่นคือน้ำตาเทียมที่คุณฟังใช้กันอยู่แล้วก็ชื่นชมบอกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็สั่งให้ไปที่ไหนก็มีคนแนะนำใช้แล้วก็ชอบก็เลยใช้เป็นประจำนะคะยิ่งในไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนี่ยดูมือถือดูซีรีส์ดูทีวีดูแท็บเล็ตโอ้ยใช้สายตาเยอะมากๆเลยนะคะแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาเกิดขึ้นแน่นอนเลยถ้าไม่มีการมาเติมน้ำตาเทียมเนี่ยโอ้โหสงสัยก็ย่ำแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพกพาติดกระเป๋าเอาไว้ซื้อหาติดตัวเอาไว้ไปไหนก็ต้องพกต้องใช้คอยเติมรูบิกไอซ์น้ำตาเทียมรายวันที่มีจำหน่ายที่ Exopass ใน7ที่ iCare Shopee Lazada ออนไลน์แล้วก็ใน LINE @masalab นี่ก็แนะนำได้ว่าคุณจะไปซื้อที่ไหนอย่างไรที่คุณสะดวกหรือว่าจะให้ทาง masalab จัดส่งให้นะคะก็บอกมาสั่งทาง masalab ก็ได้ LINE @masalab ยินดีบริการค่ะเอาละค่ะมาฟังเพลงกันต่อไหนๆชั่วโมงนี้ก็ตั้งอกตั้งใจรวบรวมเต็ม The Golden Hour นะคะมาฟัง Silence is Golden ซึ่งก็เป็นเพลงพร็อพคลาสสิกในปี1967ของอังกฤษนะคะดนตรีโดดเด่นด้วยเสียงร้องประสานในสไตล์ดูวอปมาอีกแล้วเพราะว่าสดใสอะค่ะและก็ความสามารถในการร้องเสียงสูงที่เนียนกริบท่วงทำนองฟังดูโรแมนติกหวานซึ้งแต่ซ่อนเนื้อหาที่เจ็บปวดนะคะเพลงนี้มาจากสุภาษิตพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหรือเปล่ามาฟังกันเขาพูดถึงชายหนุ่มที่เห็นผู้หญิงที่เขาแอบรักกำลังโดนแฟนหนุ่มออกลวงและพูดคำโกหกใส่แต่เขาเลือกที่จะเงียบเพราะไม่อยากทำลายความสุขของเธอเป็นความเงียบที่เรียกว่าเจ็บปวดทีเดียวมาฟังกันเลย Silence is Golden แล้วก็จะต่อด้วย Love is Golden Ring จาก Frankie Lane ศิลปินบิ๊กแบนด์และคันทรีพ็อปแถวหน้าในยุค50ดนตรีที่โดดเด่นด้วยการใช้เสียงกีตาร์โปร่งเดินจังหวะนุ่มๆผสมเสียงผิวปากการใช้คอรัสชายหญิงประสานเสียงสไตล์คาร์บอยอบอุ่นน้ำเสียงของ Frankieก็มีความทุ้มนุ่มลึกและเต็มไปด้วยความจริงใจเพลงนี้ก็เปรียบเลยความรักไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราวแต่มันคือแหวนทองคำที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันชั่วนิรันดร์ก็ว่าได้มาฟังกันค่ะ

ก็ได้ฟังเพลงจังหวะคึกคักความหมายดีๆเป็นเพลงรุ่นนี้ที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็อยู่ในความทรงจำตลอดการมีความสุขด้วยกันตรงนี้พัฒนาการด้านอื่นๆพัฒนาไปแต่เรื่องของเพลงเก่าๆเป็นอะไรที่เพิ่มพลังบวกแล้วก็เห็นภาพมาเป็นฉากๆ กับชีวิตในวัยนั้นก็มีความสุขกันแล้วเราติดตามกันได้ที่ Top Radio 93.5 MHz TVM สวนดำเนินรายการนะคะแต่เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวของการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้เราต้องเปิดรับเปิดโลกทัศน์เพื่อจะได้มีทางเลือกเยอะๆที่ศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยโอ้โหทางเลือกเพียบนะคะแล้วยังแยกย่อยสมัยก่อนศูนย์กระดูกและข้อก็มีเรียกว่าสาขาเดียวรวมไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ความที่เทคโนโลยีก็สามารถแยกย่อยได้แพทย์ชำนาญการก็แยกย่อยได้เพราะฉะนั้นจะได้ตอบสนองการรักษาได้ตรงจุดแล้วก็เฉพาะเจาะจงเป็นกรณียิ่งเจอเคสซากก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นคือศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีเพราะฉะนั้นก็ไปปรึกษาเลยนะคะให้คุณหมอเช็คดูว่าเคสแบบเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นได้ด้วยเทคโนโลยีไหนหรือวิธีการใดโดยเฉพาะไหมอย่างไรนะคะปรึกษาดูเป็นเคสไปเจาะลึกกันที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ024872000ค่ะส่งคุณไปเบรกกันสักเพลงหนึ่งเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในปี1975ของวงโฟกร็อกระดับตำนานอย่างอเมริกานะคะดนตรีมีความโดดเด่นมากที่เสียงเปิดของกีตาร์โปร่ง12สายผสมผสานกับการใช้เทคนิคสไตล์ลีดกีตาร์นะคะสไลด์กีตาร์ค่ะที่ให้กลิ่นอายดนตรีฝั่งเวสต์โคสต์แคลิฟอร์เนียที่แดดรำไรและลมพัดสบายหลับตานึกภาพตามที่ด้วยเพลงดูเหมือนจะพูดถึงผู้หญิงผมทองแต่เป็นเรียกว่าเปิดเผยว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของศิลปินนะคะแจ็คสันโพล็อกและเนื้อหาจริงๆพูดถึงผู้ชายที่ยังไม่พร้อมจะแต่งงานแต่ก็รักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจเป็นเพลงจังหวะเรียกว่าบีทฟังสบายๆทำให้คนฟังอยากขอพวงมาลัยรถตามไปด้วยหรือเปล่ามาฟังกัน Sister Golden Hair

0: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
1: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02 487 2000 ต่อ2241
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ค่ำคืนแห่งเสียงเพลงกำลังรอคุณอยู่ฟังเล่นเต้นรำเรโทรปาร์ตี้วินเทจเอเลแกนซ์ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่ 28-29 พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะคะ
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
7: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
8: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
8: ์สเปรย์อะไร
9: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ไวโอเซลบูสเตอร์เซรั่มบูสต์ผิวเกิดใหม่สว่างสดใสขั้นสุด

าแดนซ์แห่งยุค70ได้ยินเสียงของทินาชาร์ลส์เป็นไม่หยุดนิ่งหรือไม่อยู่นิ่งๆแน่นอนนะคะเพลงโกก็เป็นเพลงแดนซ์ดิสโก้สุดคึกคักในปี1977จากเจ้าแม่เพลงดิสโก้ฝั่งอังกฤษทินาชาร์ลส์ค่ะซึ่งก็คึกคักเสียงดนตรีก็โอ้โหคึกคักมากผนวกกับพลังเสียงของเธอทะลุทะลวงจิตใจทำให้แบบเหมือนสะกิดสะกิดลุกมาเต้นลุกมาเต้นเธอนะคะก็เป็นความสนุกสนานนำมาฝากกันในวันนี้ขยับปรับอารมณ์กันนิดนึงส่งความหวังกำลังใจให้คุณเหมือนในเพจของ Facebook เพจของท็อปเรเดียล935ก็จะส่งพลังกำลังใจข้อคิดดีๆเพลงเพราะๆนะคะฮีลใจเป็นฮีลิ่งเวฟแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของเกร็ดเล็กๆน้อยๆมีความเคลื่อนไหวของท็อปเรเดียล 93.5 ด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็สื่อสารกันตรงนั้นได้อีกช่องทางหนึ่งเซิร์ชคำว่าท็อปเรเดียล935ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาส่งความหวังกำลังใจคุณ Hope is born again Jim Brickman เสียงพิโนและเสียงร้องของกลุ่ม Point of Grace ค่ะ

หลายเพลงต่อเนื่องให้พลังบวกกับคุณฟังมีความหวังและสิ่งดีๆเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินหลายคนท้อแท้ไปแล้วลองมาหลายอย่างก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่พอมาที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยเดินหุ่นยนต์ฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่มือเท้านะคะก็เข้ามาช่วยได้เยอะเลยก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตนั้นดูมีหนทางมากขึ้นคนใกล้ชิดแฮปปี้กว่าใครเพราะว่าบางครั้งเราเห็นคนที่เรารักท้อแท้สิ้นหวังไม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วเราก็ไม่ทราบจะทำไงเพราะว่าของอย่างเนี้ยอยู่ที่ใจลองพาไปที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินแล้วก็ไปดูค่ะคนที่เขาลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สำเร็จผ่านพ้นไปในคอร์สก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาเดินกลับมาจากติดเตียงก็ลุกขึ้นมาใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์สักพักก็ปล่อยวอล์กเกอร์อะไรแบบนั้นก็จะเห็นพัฒนาการของคนอื่นก็จะมีกำลังใจที่จะก้าวตามต่อไปแล้วก็อย่างหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยพอสวมแล้วก็เหมือนตัวเองเดินได้ก็มีพลังกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยไปกระตุ้นถึงวงจรประสาทค่ะยังไงปรึกษาเข้าไปนัดหมายพูดคุยไปประเมินก่อนที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพค่ะ024872000นะคะเราจะมาต่อด้วย Magic is the Moonlight นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังข่าวกับชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงเทวีย้ำสวนดำเนินรายการค่ะ

0: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
1: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02 487 2000 ต่อ2241
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดี

0: ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
9: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
10: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาพบปัญหาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ทำงานบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำภริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
9: เตือนภัยหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียลามเข้าไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่างล่าสุดค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดยะลาวันนี้พุ่งแตะระดับกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงแล้ว
11: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดพบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศ USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตราย

0: กลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ามกลางหุบเขาทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงอมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: เกิดเหตุเหมืองทองคำพังถล่มในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการซูดานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเหมืองทองคำแห่งหนึ่งพังถล่มในเขตอันริกิกรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานเหมืองมากกว่า300คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดแคลนอุปกรณ์เฉพาะทางทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้แหล่งทำเหมืองทองคำหลายแห่งในประเทศซูดานมักเผชิญกับอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตาขุนอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอกาลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงเนี่ยเพลงโดดเด่นมากๆทั้งดนตรีทั้งร้องเริ่มด้วย Hold It Back The Years จาก Rick Bon และ Simply Red ค่ะซึ่งก็เรียกว่าต้นฉบับเป็นของ Simply Red เป็นเพลงที่ไพเราะมากแต่งโดย Mick Hucknall นะคะนักร้องนำตั้งแต่อายุ17ปีเพื่อระบายความอัดอั้นจากการถูกแม่ทอดทิ้งในวัยเด็กแต่เมื่อนักเป่าทรัมเป็ต Smooth Jazz ระดับโลกอย่าง Rick Brown หยิบมาตีความใหม่ดนตรีจะลดความขมขื่นลงแล้วแทนที่ด้วยความเหงาที่โรแมนติกโดยใช้เสียงทรัมเป็ตพริ้วไหวเลียนแบบลมหายใจและการเอื้อนเสียงร้องวันนี้เราก็เลยนำเวอร์ชันนั้นมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเวอร์ชันดั้งเดิมจะทำให้คุณฟังรู้สึกเศร้าจับใจแต่เวอร์ชันของ Rick Brown เนี่ยเป็นดนตรีที่ช่วยเยียวยา healing ค่ะเหมาะสำหรับการเปิดคลอยามฝนตกแบบเนี้ยนะคะหรือไม่ก็ในยามที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเพื่อให้คนฟังได้ทบทวนความทรงจำดีๆในอดีตอีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับหน้าฝนเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวก็ฝนอีกเสียงเพลงก็เป็นเพื่อนคุณฟังสร้างจินตนาการได้ต่อเนื่องแล้วต่อด้วย Every Breath You TakeKaren Sousa ซึ่งก็เป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งตลอดการของ The Police นะคะที่เดิมทีดนตรีเป็น New Wave Soft Rock ที่มีจังหวะจากคนเด่นชัดแต่ Karen Sousa นั้นนักร้องสาวแนวแจ๊สชาวอาร์เจนตินาเจ้าของฉายาเสียงร้องชวนละลายนำมา cover ในสไตล์แจ๊สบอสซาโนวาดนตรีก็เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจะเหลือเพียงเสียงดับเบิลเบสเดินนุ่มๆกีตาร์โปร่งนะคะจังหวะเบาๆเสียงร้องกระซิบที่เซ็กซี่ปนความลึกลับก็เป็นเพลงที่นำมาฝากกันต่อเนื่องด้วย Smooth Operator จาก Greg Adam นะคะแล้วก็จาก Sade Greg Adam ก็เป็นนักเป่าทรัมเป็ตและฟลูเกอร์ฮอร์นระดับตำนานแล้วก็นำเพลงมาทำเป็นเวอร์ชันบรรเลงถอดเสียงร้องอันทรงเสน่ห์ของชาเดย์ออกแล้วใช้เสียงทรัมเป็ตที่เฉียบคมดุดันแต่แฝงความหวานมาให้ได้มีความสุขกันนะฮะเราก็เลยฟังทั้งชาเดย์แล้วก็เกรกอาดัมส์ค่ะนี่ก็เป็นชุดใหญ่ต่อเนื่อง Follow Me David Charles ที่ไพเราะมากๆเคยตอนรู้จักเพลงนี้ใหม่ๆโอ้โหฟังหลายรอบโดนใจมากๆวันนี้ก็เลยนำชุดใหญ่มาฝากชั่วโมงฟังเพลงเยอะๆส่งท้ายในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเราจะมาฟังต่อกันด้วย After the Love Has Gone นะคะในอีกเวอร์ชันหนึ่งทอมมี่เอมมานูเอลค่ะ

ชั่วโมงนี้เนี่ยสุดยอดเพลงที่แสดงพลังมากๆเลยนะคะเรียกว่าครบถ้วนคุณภาพเสียงก็เยี่ยมยอดนำมาฝากกันในช่วงนี้ยาวเลยนะคะฟังเพลงเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามข่าวการถ่ายทอดข่าวยาว1ชั่วโมงเช่นกันแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเทวีย้ำส่วนตั้งแต่8โมงเช้าก่อนที่จะติดตามรายการก็ไปรอกันที่ในเพจ Top Radio 935ก็ได้จะมีเพลง Healing Music ยามเช้าทักทายคุณฟังเป็นคลิปสั้นๆข้อคิดดีๆมาฝากกันด้วยวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนมีความสุขกันมากๆขอให้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆสวัสดีค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: แห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีเพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าทีมชาติไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติด1ใน6อันดับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบวันแมปน้ำเป็นการรวบรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือพิสต้าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ DGI ที่ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักพิสต้าสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขาในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีนอกจากนี้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมทำให้ชั้นดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบแถวนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนี่ก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของ

0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน28จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนายอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่แต่สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติซึ่งได้กำชับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุก1ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานชลประทานที่7รายงานแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างรวมทั้งเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 306.77 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 389.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมน้อยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
5: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่17-20 กันยายน 2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายน 2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้พร้อมกันนี้เขาให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือโดยสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือปพ.พังงาโทร07646-0607ได้ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ส่วนสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง
6: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่17 กันยายน 2569พบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8 นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air ซึ่งอ้างอิงสถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ยะลามีอุณหภูมิประมาณ27 องศาเซลเซียสความเร็วลมประมาณ7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความชื้นสัมผัสประมาณ 80% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบายอากาศไม่ดีในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17 กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสขณะที่ช่วงวันที่17-21 กันยายนมีแนวโน้มฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งและอยู่ท่ามกลางหุบเขารวมทั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีและมีโอกาสเกิดการสะสมของหมอกควันและฝุ่นละอองใกล้พื้นผิวทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เพื่อช่วยลดการสัมผัส PM 2.5 อัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
2: สส.หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เร่งแก้ระบบสาธารณูปโภคน้ำท่วมขังถนนชำรุดไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาค่าครองชีพสูง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยส.ส.หลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภคทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาฝนตกหนักระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชน
8: นาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
9: มีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชันในฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะคะ
7: นอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดแคลนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน18กันยายน2569พร้อมร่วมรำลึกพระกรณียกิจและสืบสารพระปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
12: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง B21 อาคารรัฐสภานายมงคลกล่าวว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านการนำความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนามายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตลอดจนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเกษตรทางเลือก
13: เราต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ส่งพระอุทิศพระวรกายติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
12: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของวุฒิสภาและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดจนร่วมสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่ต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
11: คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติน
14: างสาวพลอยทะเลและสมีแสงจางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือสกอ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างไรก็ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการติดตามการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักให้ที่บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับภาวะการปัจจุบันกัญชาแก้วใสรายงาน
11: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอำเภอถลางเรียกรับเงินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจึงได้สั่งการด่วนไปยังกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องเหตุการณ์พยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นอำเภอถลางได้สั่งการให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยมีกำหนดรายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้ทั้งนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการขยายผลให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตนำเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดเข้ามาตรวจสอบไปในคราวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำว่าการทำงานต้องยึดหลักความเป็นธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็ต้องชี้แจงเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
15: นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมาย พร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
11: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
16: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทกัฟ1จำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมพิธีลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท Renergy จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วยกัฟ1และ GPSC ฝ่ายละร้อยละ 37.5 และกนอร้อยละ25ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์บนพื้นที่เก็บกักตะกอนดินเลนขนาด92ไร่ภายในเขตโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง3องค์กรในการพลิกโฉมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2065นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กนอทั้งในรูปแบบของเงินปันผลค่าตอบแทนสิทธิพื้นที่ผิวน้ำและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปฏิพลสารพมมารายงาน
11: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแนะนำผู้ส่งออกไทยปรับบรรจุภัณฑ์รับกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสแข่งขัน
17: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์หรือ PPWR ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยควรเร่งปรับตัวโดยตรวจสอบสารเคมีและโลหะที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงสารอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะตะกั่วแคดเมียมปรอทและโครเมียมรวมถึงสารเคลือบกันซึมประเภท PFAS ในบรรจุภัณฑ์อาหารทุกประเภทปรับวัสดุหรือการออกแบบให้ปลอดภัยขนส่งสะดวกและรีไซเคิลได้ง่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกพลาสติกห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าออนไลน์รวมถึงฉลากและสติกเกอร์ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 26,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ20การปรับตัวตามกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกและยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดมูลค่าสูงในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
11: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงานแก๊สเทค2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาท
18: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรก มีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG และการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการต่อเรือขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี AI นพศรแก้วคำรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.00 เพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นและเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเธอต้องการเปิดทางให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามนางฟอนเดอร์เลเยนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสถานะสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปจะอยู่ในรูปแบบใดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากำลังเยือนรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศสโดยเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมาการยุโรปและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีหลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลออกแถลงการระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเมืองเซลังเกียทางตะวันตกของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าและจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของบราซิลในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายคาร์ลอสบิคาโยโคเซนเดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาไม่มีแผนการประชุมทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ผู้นำทั้งสองอาจพูดคุยกันระหว่างการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลเริ่มทวีความตึงเครียดหลังสหรัฐขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้นำบราซิลออกมาประนาม ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของบราซิล นายอาเบลาโดปินโตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมของกัวเตมาลาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลกัวเตมาลาจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนกัวเตมาลาประมาณ 134,000 ครัวเรือนในระยะแรกพร้อมประเมินว่าข้าวโพดถั่วและข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 1,200,000 ครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกัวเตมาลากว่า60%กำลังเผชิญความยากจนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เรื้อรังอันเนื่องมาจากภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
3: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแบ่งกลุ่มC นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานในวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกทีมชาติไทยชนะคีกิสถาน3-2จากประตูของเจฮานาฟีมามะและอีก2ประตูจากปริพันธ์วงศาตัวสำรองโดยนายธวัชชัยดำรงอองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าเกมในนัดนี้คีกิสถานยิงนำไปก่อน2ประตูแต่ทุกคนในทีมก็ทุ่มเทเกินร้อยรวมกับการเปลี่ยนตัวนักเตะเกมรุกลงสนามในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้า3แต้มในเกมแรกมาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยปริพันธ์วงศาถือว่ามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีในการจบสกอร์ได้และเข้ามาแก้เกมหลังจากครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้สำหรับเกมต่อไปกับฮ่องกงได้เน้นย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทและตั้งใจเก็บให้ได้อีก3แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปให้ได้ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยลงเตะกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมได้เปิดฉากการแข่งขันไปแล้วบางชนิดกีฬาและทัพนักกีฬาไทยได้ทยอยเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยตั้งความหวังไว้15เหรียญทองและติดอันดับ 1-6 ของเอเชียผู้ว่าการกกท.คาดว่าจีนและญี่ปุ่นจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้มีมาตรฐานการกีฬาสูงส่วนอิหร่านแข็งแกร่งมากในเรื่องกีฬาต่อสู้และฟุตบอลรวมไปถึงอินเดียที่ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากในหลายชนิดกีฬาตามมาด้วยไต้หวันอุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งกลุ่มชาติเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทัพนักกีฬาของไทยจะต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อความหวังในการติดท็อป6ของทวีปเอเชียให้ได้ด้านทัพนักกีฬาแบดมินตัน20คนได้ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมและแนวทางการวางตัวผู้เล่นก่อนลงสนามแข่งขันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยจะผสมผสานระหว่างนักกีฬารุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นน้องที่เข้ามาเสริมทัพโดยทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได
20: ้อีกคู่เราดีนะพี่แอนนาโมนาเป็นมือสองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจับทีมได้แข็งอ่ะแล้วก็อย่างเมย์หนึ่งเมย์ต้องลบหนึ่งมิวสองว่า
21: เมย์สาม
20: จะเป็นเมย์
21: พิง
20: หรือเมย์ซ้ายผมว่าเราก็ตู้กับเขาได้พี่หมีก็น่าจะมีโอกาส
0: ั้งนี้การแข่งขันแบดมินตันจะชิงชัยกันในประเภททีมระหว่างวันที่20-24กันยายนและประเภทบุคคลจะแข่งขันวันที่25-29กันยายนนี้ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิขณะที่ความพร้อมของทีมนักกีฬาอีสปอร์ตที่ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยนั้นโค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
21: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
0: ส่วนอีฟุตบอลเจ้าภาพมีการเปลี่ยนโหมดการเล่นทำให้นักกีฬามีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันและต้องซ้อมไลน์อัพใหม่แต่ยังคงตั้งเป้าหวังคว้าเหรียญทองให้ได้แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียทางนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting, Honor of King, PUBG, Identity V, Naraka Blade Point, E-Football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ติดตามได้จากรายงาน
22: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 โซนภาคกลางโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้เหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
23: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีตัวอื่นสำหรับเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นอันดับ2ให้ได้ครับ
22: สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการปรากฏว่า2นักหัวสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนอันดับโลกพุ่งสูงที่สุดบนเส้นทางอาชีพหลังควงคู่กันทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open โดยรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักหวดวัย22ปีขยับขึ้นมาถึง15อันดับจากอันดับ76พุ่งขึ้นมารั้งมือ61ของโลกทำให้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดตลอดการเป็นคนที่2ต่อจากตำนานอย่างแทมมี่ทามารีนธนสุการที่เคยขึ้นไปสูงถึงอันดับ19ของโลกและแซงหน้าสถิติของลักษิกาคำขำที่เคยทำไว้สูงสุดอันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ด้านไหมมนัญชยาสว่างแก้ววัย24ปีก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันขยับขึ้นมาอีก6อันดับจากอันดับ95ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ88ของโลกสร้างอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพได้เช่นกันผ่านิดคาดนารายงาน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: พราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
24: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: 12:47 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรและเวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 0:00 นและเวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับการป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าได้กินสมุนไพรริดร้อนในฤดูฝนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างขิงสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่เป็นสมุนไพรริดร้อนพร้อมกับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ไข้นอนไม่หลับและแก้ลมเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดินประเภทไรโซมมีลักษณะเป็นเง่ากลมแบนเป็นข้อๆเนื้อในสีเหลืองมีเส้นใยปานกลางสามารถเติบโตข้ามฤดูได้ง่ายและเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของขิงน่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคาเนย์ปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศในบริเวณอาคาเนย์ปัจจุบันโดยแหล่งผลิตสำคัญในประเทศไทยได้แก่เชียงรายพะเยาเลยเพชรบูรณ์และศรีสะเกษครับขิงมีประโยชน์สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารเนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอสูงที่ช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหารอีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆของขิงไม่ว่าจะเป็นแง่งขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคชนิดต่างๆได้อีกด้วยอย่างการบรรเทาอาการหวัดซึ่งขิงมีฤทธิ์แก้ไอและรักษาอาการหวัดได้ขิงสดยังมีประสิทธิภาพต่อต้านการสะสมของเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งโดยนำขิงสดกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดและไอให้ดีขึ้นขิงมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีการนำมาใช้ในภูมิปัญญาไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างเช่นอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเมื่อรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่มร้อนอย่างไรก็ตามการรับประทานขิงควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาบางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับขิงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำหรับเมนูอาหารจากขิงที่ใครหลายคนคุ้นเคยเช่นไก่ผัดขิงเมนูยอดนิยมที่นำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่เห็ดหูหนูและเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติกลมกล่อมหรือปลานึ่งขิงที่ใช้ขิงเพิ่มความหอมและลดกลิ่นคาวของปลาทำให้รับประทานง่ายขึ้นนอกจากอาหารคาวแล้วขิงยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้เช่นบัวลอยน้ำขิงเมนูไทยประยุกต์ที่นำบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาดำหรือไส้ถั่วมารับประทานกับน้ำขิงร้อนความหวานจากไส้ตัดกับความเผ็ดหอมของขิงได้ดีจะเห็นได้ว่าขิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นหอมให้อาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ร่างกายต้องปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงขิงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องดื่มและของหวานได้หลากหลายเมนูอย่างไรก็ตามแม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในทุกฤดูกาลเพราะอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงช่วยให้อิ่มท้องแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสุขภาพที่ดีจากสิ่งใกล้ตัวได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและบุญมาสีมาศอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายกันกับเรื่องของหัวใจนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของสถานีนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะข่าวเที่ยงจบก็มาพบกับดีเจเจี๊ยบได้เป็นประจำที่นี่นะคะมาชวนกันดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันกับเสียงเพลงเพราะๆพร้อมพบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy แต่วันนี้เราชิวๆสบายๆวันพฤหัสวันศุกร์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอาจารย์หมอขอพักนะคะก็มีแต่ดีเจนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้มีน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเทคนิครายการอยู่ด้วยที่ห้อง FM 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยขอบคุณสำหรับการทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทางไลน์935 AD SMS 468-9935รวมทั้งหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ดอกไม้สีส้มมาตั้งแต่เช้านะเช้าก็จะสดชื่นเพราะว่าจะได้รับดอกไม้จากหลายๆท่านนะคะก็เลยทำให้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยด้วยความขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องอากงอากาศอาหารการกินสักครู่ค่ะ

to heart Kenny Rockins นะคะตามหลัง Kim Carnes กับ I'll be there where the heart is สองเพลงส่วนในช่วงแรกคุยเพลินไม่ได้บอกชื่อเพลงเลยวิลลี่นิลสันเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าอยากจะฟัง Always on my mind ได้ฟังแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย You were in my heart จุดโคก็รวม4เพลงด้วยกันใน2ช่วงนะคะขอบคุณมากๆสำหรับอาหารการกินที่ส่งมาให้นะคะโอ้ผัดกะเพราทะเลนะแม่น่าทานมากๆเลยแล้วก็ดอกไม้สีส้มๆดอกไม้สีส้มๆ Happy Thursday มาอีกเมนูหนึ่งแล้วข้าวเหมือนจะเป็นข้าวคลุกกะปินะคะเนี่ยข้าวคลุกกะปิน่าทานทั้งนั้นขอบคุณที่ทักมาให้ได้รู้ว่าฟังอยู่นะคะขับรถอยู่ก็ยังทักน่ารักมากขอบคุณที่ทักกันค่ะขอบคุณที่ส่งอะไรดีๆมาให้นะคะเราก็คุยกันไปฟังเพลงกันไปในช่วงนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ไม่มีหมอแต่เราก็มีเรื่องสุขภาพมาฝากกันนะคะเรื่องของผักผลไม้ที่วางขายตามท้องตลาดค่ะผักผลไม้ต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้นะคะการทำความสะอาดผักผลไม้ก่อนรับประทานหรือนำมาปรุงอาหารก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะสามารถช่วยป้องกันสารพิษตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดโรคได้แต่จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าการล้างผักและผลไม้ที่เราทำอยู่นั้นสามารถลดสารพิษที่ตกค้างอยู่ได้จริงหรือในช่วง Happy Healthy วันนี้เราก็เป็น Happy Healthy ของเรานะคะบ่ายนี้ขอแนะวิธีล้างผักผลไม้ง่ายๆเพื่อช่วยลดสารพิษตกค้างและลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคลองมาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะวิธีการแรกเลยก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดก็นำผักผลไม้ไปแช่น้ำสักประมาณ 5-20 นาทีอาจจะรูปเบาๆได้นะคะแต่อย่าหนักมือนักเพราะเดี๋ยวผักผลไม้จะช้ำแล้วก็เขย่าเล็กน้อยจากนั้นก็ล้างผ่านน้ำสะอาดไหลซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า30วินาทีวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้างผักผลไม้จำนวนน้อยวิธีที่2ค่ะแช่ในน้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดานะคะโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อน้ำ4ลิตรแช่ให้ท่วมผักและผลไม้นานสัก15นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3แช่ในน้ำผสมเกลือโดยแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เกลือ1ช้อนโต๊ะหรือ18กรัมต่อน้ำ2ลิตรแช่ให้ท่วมผักและผลไม้นาน15นาทีนะคะก็เป็น3วิธีสำหรับวิธีการล้างผักผลไม้เพื่อความมั่นใจในการรับประทานนะคะอย่างไรก็ดีการล้างไม่สามารถกำจัดสารพิษตกค้างได้ทั้งหมดนะคะก็จึงควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบขาวของสารเคมีหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติอาจจะมีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนั่นแสดงว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่หน่อยหนอนจึงมีแมลงจึงมีอยู่บ้างนะคะแล้วก็เลือกรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลเนื่องจากผักและผลไม้ที่ปลูกได้ตามฤดูกาล
จะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาลนอกจากจะทำให้ลดการปนเปื้อนสารเคมีและปุ๋ยแล้วเราก็รับประทานได้อย่างสะดวกใจนอกจากนี้การปรุงหรือว่าแปรรูปอาหารอย่างเช่นการปอกเปลือกตากแห้งการลวกการต้มก็สามารถช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ได้ซึ่งการปอกเปลือกก็จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ดีที่สุดกรณีผักและผลไม้ที่ปอกเปลือกควรล้างทำความสะอาดก่อนบริโภคทางนี้ก็ไม่ควรไม่แนะนำนะคะให้ล้างผักและผลไม้ด้วยสารละลายน้ำผสมด่างทับทิมโอ้สมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ด่างทับทิมนะคะแต่ก็มีข้อมูลบอกว่ากฎหมายยังไม่รองรับไม่รับรองไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสำหรับอาหารค่ะกับด่างทับทิมเนี่ยนะคะกรณีใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผักและผลไม้ต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอย.โดยสังเกตเลขสารบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็ล้างตามข้อแนะนำบนฉลากหากสงสัยก็ตรวจสอบได้จากอย.ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะเพราะว่าเราชอบเรื่องอาหารการกินกันมีคนถามว่าด่างทับทิมด่างทับทิมเนี่ยตามข้อมูลบอกว่ายังไม่ได้มีการรับรองก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ค่ะไม่แนะนำให้ใช้สำหรับอาหารยังไม่ได้มีการรับรองนะคะด่างทับทิมเกลือกับเบกกิ้งโซดาเหรอคะเกลือกับเบกกิ้งโซดาก็โอเคนะขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่ารายการนี้ได้ความรู้เราก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีมันก็มาจากอะไรล่ะมันก็มาจากการกินการอยู่แนวนี้แหละนะคะจะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะคะการนอนอาหารการกินอาหารนี่สำคัญมากเลยอะไรที่จะเข้าปากเราเนี่ยเราจะต้องเอ๊ะสักนิดหนึ่งว่ามันใช่ไหมมันกินแล้วมันจะดีเหรอกับตัวเราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกนะคะเรื่องจริงอ่ะคือชีวิตคนเราเนี่ยก็ต้องมีคละเคล้ากันไปใช่ไหมคะทั้งที่ดีบ้างอาจจะมีอะไรสลับแซมเข้ามาบ้างได้แต่ว่าอย่าบ่อยนักหรือว่าถี่นักนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสุขภาพดีขอบคุณอาหารส่งกันมาเรื่อยๆคำทักทายก็มาเรื่อยๆมีอีกหนึ่งเมนูมาประกวดด้วยนะเมนูง่ายๆข้าวแล้วก็มีไข่ดาวนะคะแล้วก็เหยาะซอสลงไปแต่อย่าซอสเยอะนะคะซอสเยอะนี่เดี๋ยวไตสะเทือนนะเพราะซอสมันมีความเค็มข้าวถ้าจะให้ดีเป็นข้าวกล้องอะข้าวกล้องเนี่ยดีข้าวกล้องดีที่สุดนะข้าวกล้องยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ

มีจังหวะกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะหงอยไปก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยกับยังฮาร์ดรันฟรีของแคนดี้สเตชันอีกเพลงหนึ่งคืองานของเรโร่ไคลี่ซิลเวอร์ไลนิ่งเป็นเพลงที่หลายคนก็ชอบเพลงนี้กับคริสโตเฟอร์ครอสเนเวอร์บีเดอะเซมฟังกันแบบยาวๆไปนะคะวันนี้เราก็ชิวๆสบายๆตามสไตล์แล้วค่ะสไตล์ของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะคุณฟังที่รักสุขภาพแบ่งปันเข้ามาว่าส้มนี่ก็น้ำตาลสูงนะคะพวกน้ำจิ้มที่ใช้ซีอิ๊วขาวมากๆน่ะจะไม่แตะเลยแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทำให้คันขยเยอะด้วย เวลารับประทานอาหารที่มีน้ำจิ้มก็จะไม่จิ้มโอ้เหมือนกันเลยค่ะดีเจก็ไม่ค่อยจิ้มนะคะไม่ค่อยจิ้มถ้าจะจิ้มเนี่ยก็มีแตะๆเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นความไม่ชอบส่วนตัวเองเพราะเราก็ไม่อยากเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะๆความหวานความเค็มก็มีอยู่แล้วโอ้โหแตะน้ำจิ้มก็ไปฉ่ำๆอีกนี่นะก็ว่ากันไปค่ะแล้วแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าแตะแล้วมันอร่อยเหรอเอ๊ะแล้วอร่อยเปล่าล่ะอร่อยไหมอ่ะแตะแล้วมันจะอร่อยเหรอกลับมาคิดดูก่อนแตะแล้วมันจะอร่อยหรอก็บางคนเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะคนสมัยเก่าๆอ่ะสมัยโน้นอ่ะนะถ้ามีน้ำจิ้มเนี่ยน้ำปลาพริกไม่ใช่น้ำจิ้มขนาดน้ำปลาพริกนี่ยังต้องมีเลยค่ะวางขึ้นโต๊ะจะมีน้ำปลาพริกอยู่ด้วยที่ร้านขายอาหารที่เนี่ยที่สถานีนี่ก็มีนะคะน้ำปลาพริกเนี่ยคือบางคนก็ติดจริงๆนะน้ำปลาพริกแต่ว่าโอ้โหนะถ้าพริกที่หั่นแล้วก็อะไรนะหัวหอมแดงอ่ะที่ซอยใส่ลงไปเนี่ยถ้ามันอยู่นานๆในน้ำปลาที่เขาแช่ไว้ให้เราเนี่ยมันเค็มมากเลยอะค่ะเค็มเข้าเนื้อจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้เรากินไม่ได้นะกินไม่ได้ฝรั่งดีกว่ามีคนส่งฝรั่งมาฝรั่งพริกเกลือใช่ไหมคะจิ้มพริกเกลือบางทีเราก็ชอบนะคะเอาตามจริงอ่ะเราก็ชอบเราก็อยากที่จะจี๊ดจ๊าดเลยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องขมเหมือนกันอ่ะขมเหมือนกันขมใจ อ๋อเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพลงนี้มีหรือเปล่าเอ่ยค่ะผู้ฟังช่วยเลือกเพลงมาขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยกันบางเพลงก็มีบ้างบางเพลงก็อาจจะไม่มีนะคะมีหลุดเหมือนกันเพราะว่าเพลงมันมีเยอะค่ะมีเยอะมากเลยบางเพลงก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฮาร์ดดิสเดี๋ยวจะดูให้นะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณหมอตัวจริงเข้ามาแล้วบอกว่าทานเค็มบ้างก็ดีนะครับนอกจากเสียงดีแล้วยังหวานอีกด้วยนะคุณหมอมันดียังไงอะคะช่วยเรื่องเสียงยังไงอะคะกับการทานเค็มเนี่ยจริงก็ว่าคะจริงก็ว่าว่าแล้วคุณหมอก็ฝากเพลงมาด้วยสงสัยว่าฝนจะตกที่นี่แน่เลยที่ที่คนขอเพลงนี้มา

ผสมผสานกันไปเพื่อให้ถูกใจและมีความสุขนะคะวันนี้หลายท่านขอเพลงเข้ามาก็ยังเปิดได้ไม่ครบไว้ฟังพรุ่งนี้ต่อขออภัยจริงๆเวลาหมดค่ะก็ลากันด้วยคาซาบลังกาของเบอร์ตี้ฮิกกินส์นะคะวันนี้ดีเจเจี๊ยบไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับ

0: 2-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปลายปีนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการ76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเพื่อวางแนวทางทำงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569พร้อมมอบข้อสั่งการภารกิจสำคัญคือให้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้รวมถึงงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านการปราบปรามทุจริตสั่งเร่งลงโทษข้าราชการที่ทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นให้เสร็จภายใน30กันยายนนี้พร้อมสั่งตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยของธุรกิจ Data Center อย่างเป็นระบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากน้ำมันรั่วท่อพระราม3พร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงป้องกันเกิดซ้ำ
5: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมมาจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบ packing test ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการทำสงครามกับยูเครนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติ262ต่อ159เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ต่อรัสเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการทำสงครามกับยูเครนโดยร่างกฎหมายนี้เสนอโดยนายลินซี่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันและเตรียมส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้ขณะที่นายฮาคีมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเตือนว่าร่างกฎหมายนี้มีช่องโหว่ที่อาจทำให้มาตรการคว่ำบาตรไม่ได้ผลจริงทางด้านนายรุสลันสเตฟานชุกประธานรัฐสภายูเครนชื่นชมว่านี่คือก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียและผู้ที่ให้

0: เงินสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอหวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอกงระอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ช.ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอกระปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ช.การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

วัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย2โมง17นาทีค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะก็เริ่มกันตรงนี้บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกเราเป็นชั่วโมงพิเศษจริงๆค่ะฟังเพลงต่อเนื่องอีซี่เอานะคะแล้วก็ออกอากาศ2คลื่นด้วยพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ช่วงบ่ายก็เป็นเพื่อนกันนะคะมีเพลงอยู่ตรงกลางบางเพลงคุณผู้ฟังถามถึงหลายเพลงดีเจเลือกให้ก็ผสมผสานกันไปฟังด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะสุขสันต์วันพฤหัสบดีวันนี้วันที่17กันยายนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้เหมือนวันก่อนเมื่อวานนี้ก็คือฝนมาช่วงเย็นแล้วค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังกันเลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ตามต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดอยู่มีฝนมากแล้วข่าวไม่รู้ข่าวดีคงไม่ใช่ข่าวดีก็คืออีก4วันที่จะตามมานี่ก็จะมีฝนทุกวันเพราะฉะนั้นดูแลเทคแคร์ตัวเองกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนโดยเฉพาะท่านที่ขับรถนี่ขับรถด้วยความระมัดระวังถึงที่หมายนะคะปลอดภัยทุกท่านมีรายการในคลื่นนี้ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนตลอดทั้งเส้นทางค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงของ Carpenters ในอัลบั้มที่ดึงเสียงร้องเก่ามาแล้วมีวง The Royal Philharmonic Orchestra เรียบเรียงแล้วบรรเลงใหม่อัลบั้มชุดนี้ปี2018เพลงนี้ชื่อเพลง We've Only Just Begun นะคะชื่อเพลงนี้คือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เพลงนี้แปลกดีนะคะอยู่ท้ายสุดสุดท้ายเพลงที่ชื่อเป็นเรื่องของการเริ่มต้นมาสุดท้ายท้ายสุดในอัลบั้มชุดนี้นะคะมันจะมีความในอะไรหรือเปล่าจริงๆในชีวิตเนี่ยนะคะจุดจบของเรื่องหนึ่งก็อาจจะนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะเรื่องนี้จริงแท้แน่นอน We've Only Just Begun จาก Carpenters และ The Royal Philharmonic Orchestra ค่ะส่วนเพลงที่สองเพลงนี้ก็ Goodbye เหมือนกันแต่ว่าใช้เริ่มต้นวันนี้ Then You Can Tell Me Goodbyeเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษนะคะเธอคนนี้ก็สวยระดับเล่นหนังได้เลยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเธอชื่อว่าโจสโตนกับเพลง Then You Can Tell Me Goodbye นะคะมาเริ่มต้นกันวันนี้ฟังเพลงของ Dolly Parton เพราะว่าดีเจอึ่งย้อนไปดูหนังเรื่อง9 to 5ซึ่งรู้สึกว่ามีแฟนๆหาดูกันเยอะเลยช่วงนี้ค่ะ

feel love รู้สึกถึงความรักในเพลงนี้เลยล่องลอยอยู่นะคะในบทเพลงของชาร์ลีริชค่ะจากภาพยนตร์เบนจี้ยุค 70s นะคะอีฟอนเอลเมนต์มาก่อนหน้านี้กับเพลงที่เธอนำเอาเพลงของบาร์บาร่าเลวิสมาร้องใหม่ได้น่ารักดี Hello Strangerดอลลี่พาร์ตันมากับ9 to 5เพลงดังจริงๆของเธอแล้วก็เรื่อง9 to 5ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในช่วงต้นยุค 80s เนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำด้วยซึ่งเป็นบทบาทการแสดงครั้งแรกของดอลลี่พาร์ตันในโลกภาพยนตร์นะคะแล้วก็ดีเจอึ่งลองหา9 to 5มาดูเห็นเขาบอกว่าตอนนี้แฟนๆทั้งแฟนๆดอลลี่พาร์ตันหรือว่าคนที่อยากจะรู้9 to 5ที่ดอลลี่พาร์ตันเล่นเอาไว้นี่เคยดูนานมากแล้วอาจจะลืมไปแล้วก็หาหนังเรื่องนี้ดูกันใหญ่เพราะว่าดอลลี่พาร์ตันก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปด้วยวัย80ปีดีเจอึ่งก็ลองหา9 to 5มาดูนะคะเป็นหนังที่น่ารักมากๆเรื่องของผู้หญิงที่ทำงานในออฟฟิศแล้วตัวดอลลี่นี่เล่นเป็นเลขานุการินีบอสใหญ่ในเรื่องแล้วบอสคนนี้แหมชอบหาเศษหาเลยกับผู้หญิงในบริษัทประมาณนี้แล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนนะคะในบริษัทนี่แหละที่ไม่ยอมให้เรื่องแบบที่มันไม่ควรเกิดนะคะกับผู้หญิงในบริษัทเนี่ยที่เราทำงานแล้วเราควรได้ความเคารพในแง่มุมที่ต้องเป็นแบบนั้นนี่ก็เลยลุกขึ้นมาสู้นะคะดอลลี่พาร์ตันเล่นเรื่องนี้ดีมากๆน่ารักดีแนะนำคุณผู้ฟังลองหามาชมกัน9 to 5แล้วเธอก็ได้แต่งเพลงเอกของหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากด้วยนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็เพลงก็ชื่อ9 to 5เหมือนภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพูดถึงหนังดีๆจากยุค 80s หรือว่ายุค 70s เมื่อวานนี้ดีเจอึ่งพูดถึงนางฟ้าชาลีว่าปีนี้ครบรอบ50ปีเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปฟัง Charlie's Angels Theme ของดั้งเดิมเมื่อวานให้ฟังที่เขานำมาทำใหม่นะคะฟังธีมของนางฟ้าชาลีค่ะ

ธีมของนางฟ้าชาลีของเก่าก็สั้นๆแบบนั้นแต่ว่าเราจำได้แม่นทุกท่านทุกคนที่โตมากับซีรีส์เรื่องนั้นซึ่งปีนี้ครบ50ปีแล้วก็เลยมีการรวมตัวล่าสุดของนักแสดงนำจากยุคดั้งเดิมของนางฟ้าชาลีนะคะทั้งเคทแจ็กสันคนนี้อายุ80ปีแล้วยังสวยสมวัยนะคะแจ็คลินสมิธก็70กว่าเชอริลแลดขาดฟาร่าฟอร์เซตไปเมื่อวานนี้พูดถึงฟาร่าฟอร์เซตที่เธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2009คุณผู้ฟังบอกผมฟาร่าในทรงนี้สมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยค่ะ

เพลงนี้ Heaven Must Be Missing An Angel วง Tavares นะคะ Hello. อยู่ในซาวด์แทร็กนางฟ้าชาลี yes. ฉบับที่เป็นหนังใหญ่ภาคแรกในปี2000 yes. ได้ดูกันใช่ไหมคะ You came COD on a moonbeam straight to me just likeเพราะว่าภาคหนังที่เป็นโทรทัศน์ฉายทางโทรทัศน์เป็นซีรีส์ทีวีนี่ออกอากาศครั้งแรกปี1976นับมาถึงปีนี้50ปีพอดีส่วนที่เป็นหนังใหญ่เริ่มต้นปี2000นะคะ Charlie's Angels 3นางฟ้าก็คือ Cameron Diaz Drew Barrymore และ Lucy Liu

นางฟ้าชาลีที่เป็นหนังใหญ่เริ่มต้นปี2000แล้วก็มีภาค2ตามมาปี2003เป็น Charlie's Angels Full Throttle นางฟ้า3คนก็ยังเป็น3คนเดิมแล้วก็หายไปเลยนะคะ Charlie's Angels มาอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่เขาเรียกว่าเป็นนางฟ้าชาลีฉบับรีบูทปี2019นะคะโอ้โหทิ้งห่างจากที่ยุค2000ไปนานอยู่เหมือนกันปี2019แน่นอนว่าห่างกันตั้ง10กว่าปีตัวนางฟ้า3คนเปลี่ยนนะคะเป็นคริสเทนสตูตนาโอมิสกอตและเอลล่าบาลินสกานะคะ3คนเป็นนางฟ้าชาลีในยุคปี2019ฉบับรีบูทค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟัง Heaven Must Be Missing an Angel เป็นเพลงจากซาวด์แทร็กนางฟ้าชาลีอยู่ในภาพยนตร์ด้วยนะคะในช่วงปี2000ช่วงท้ายของเรื่องเลยที่นางฟ้าปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ริมทะเลพวกเธอก็วิ่งเล่นกันแล้วก็มีเพลงนั้นขึ้นมา Heaven Must Be Missing an Angel นี่เข้ากันกับภาพของนางฟ้าชาลีมากๆนะคะแล้วก็มาถึง Full Throttle เลือกมาสักเพลงหนึ่งเพลงนี้เทมากอยู่ในซาวด์แทร็ก Charlie's Angels ภาค2นะคะ Full Throttle Edwin Collins ค่ะ

The Beach Boys Kokomo นะคะเพลงนี้จาก Soundtrack Cocktail Irene Cara มากับเพลง Flashdance What a Feeling จากภาพยนตร์เรื่อง Flashdance นะคะหนังดังยุค 80s ทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็ Edwin Collins เพลง A Girl Like You เท่ๆเลยเพลงนี้จากภาพยนตร์นางฟ้าชาลีนะคะยุคที่เป็นหนังใหญ่ภาคที่ชื่อ Full Throttle ก็คือภาค2ต่อจากปี2000นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่านางฟ้าชาลีปีนี้ครบ50ปีฉบับที่เป็นทีวีซีรีส์นะคะหลายท่านได้ดูดีเจอึ่งชอบดูมากๆนะคะชอบหลายคนในนางฟ้าชาลีฉบับทีวีคือชอบทุกคนเลยโดยเฉพาะยิ่งที่เธอจากไปแล้วฟาร่าวอร์เซตนี้ก็ชอบทรงผมของเธอมากๆแล้วก็ทรงผมแบบของเธอเนี่ยนะคะสยายเนี่ยเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมในยุค 70s จริงๆแล้วก็มีรุ่นที่เป็นหนังใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคาเมรอนดีแอสดรูว์แบร์รี่มอร์ลูซี่ลิวก็ให้ความรู้สึกเป็นนางฟ้าชาลีแบบเวอร์ชันที่แตกต่างจากที่เราเคยดูของทีวีเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็มาปี2019เป็นฉบับรีบูทอันนี้นางฟ้าชาลีเปลี่ยนไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นคริสเทนสจวตนาวมีสกอตแล้วก็เอลล่าบาลินสกานะคะก็เปลี่ยนไปในแต่ละรุ่นแต่ว่าธีมของเรื่องก็คงเดิมก็คือนางฟ้า3คนแล้วก็ต้องไปรับภารกิจจากชาลีซึ่งได้ยินแต่เสียงเขาไม่เคยเห็นหน้าว่าชาลีนี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วพวกเธอก็ต้องไปนะคะปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยสำเร็จอย่างที่ชาลีมอบหมายให้ทำนะคะก็ครบ50ปีสำหรับนางฟ้าชาลีฉบับที่เป็นหนังทีวีค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์อีกสักเรื่องนึงอันนี้เรื่อง Enchanted นะคะ So Close จากจอห์นแมคลาฟเลนค่ะ

So Close จอห์นแมคลาฟลินจากภาพยนตร์ Enchanted นะคะอีก2นาทีจะบ่าย3โมงสุขสันต์วันพระศุกร์วันนี้17กันยายนคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกนะคะว่าคุณติ๊กบอกว่าตอนนี้คุณติ๊กวัย70กว่าก็ยังทำผมส่งฟาร่าอยู่เลยส่งนี้ไม่เคยเชยทำได้ไม่ว่าวัยไหนแล้วก็พูดถึง70กว่านี่นางฟ้าชาลีรุ่นหนังทีวี70กว่าทั้งนั้นเคทแจ็คสันนี่80แล้วนะคะแต่ว่ายังสวยสมวัยเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
3: าส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทSmart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน

0: วันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสพร้อมให้กำลังใจคณะทำงานต่อสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
2: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองอริยนาถวันแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกาศความสำเร็จโครงการBDS ส่งเสริมศักยภาพ SME โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ5ปีรวมกว่า 9,000 ล้านบาท
3: นางสาวปานิกาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2569สสว.สามารถผลักดันผู้ประกอบการ SMEยื่นขอรับการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service รวม 6,131 ข้อเสนอคิดเป็นวงเงินสนับสนุน332ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 9,000 ล้านบาทโดยเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแบบร่วมจ่ายหรือ Co-paymentในสัดส่วนร้อยละ 50-80 บนระบบ BDS ซึ่งในปีนี้โครงการได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในมิติของการขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการมีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจขึ้นทะเบียนรวม401หน่วยงานและมีบริการทางธุรกิจถึง 1,464 บริการครอบคลุม4ด้านได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
3: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ออทิเกตและ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
5: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

วงนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงทั้งสองเพลงนะคะ Billy Ocean Suddenly และ James Ingram Just Once นะคะเห็นหลายท่านบอกมาแดดยังดีอยู่ยังมีแดดฝนยังไม่มาก็รอดูกันต่อไปขอบคุณที่บอกกันมาใน LINE @Top Radio ค่ะและโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนเดือนที่ฝนเหมือนมาจะทิ้งท้ายอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้นะคะจริงๆเดือนตุลาคมก็ทุกปีนี้ยังมีฝนอยู่นะคะตุลาคมแต่ว่ากันยายนปีนี้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างแรงยังไงก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพกันด้วยค่ะและโปรโมชั่นเดือนกันยายนสำหรับช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Tropicana ทาง LINE @และ Facebook นะคะเรามีส่วนลดพิเศษตลอดเดือนค่ะซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ถ้าซื้อครบ999บาทนะคะ999รับส่วนลดทันที 20% ไปเลยค่ะโปรนี้เฉพาะช่องทางการซื้อใน LINE @tropicana oil หรือทาง Facebook ก็ได้ก็เป็นช่องทางการซื้อที่สะดวกดีนะคะส่งตรงถึงบ้านตรงจากโรงงานนะคะใครที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเราทาง LINE หรือว่าทาง Facebook นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า Tropicana นี่ส่งของอย่างรวดเร็วเพราะว่าทางทีมที่เป็นส่งของจากโรงงานนี่ทำงานกันตลอดเลย24ชั่วโมงหีบห่ออย่างดีด้วยความใส่ใจนะคะแล้วก็ส่งอย่างรวดเร็วว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสะดวกสั่งแล้วก็ให้เขาส่งถึงหน้าบ้านก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เดือนนี้มีโปรพิเศษอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นก็สั่งกันใน LINE @tropicana oil นะคะ LINE มี @sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกัน LINE @tropicana oil หรือจะสั่งใน Facebook ก็ได้นะคะเราก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpageใน Facebook ได้เลยสั่งได้มีโปรด้วยนะคะสำหรับทั้งเดือนกันยายนจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังเขียนชื่อเพลงมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆเลยเสียงของ Roberta Flack เพลงจากยุค 70s Killing Me Softly with His Song ค่ะ

0: พลงจากหนังดังในช่วงยุค 90s นะคะไม่มีใครไม่ได้ดูหรือไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเอ่ยว่าหนังเรื่อง Pretty Woman ดูกันแล้วทุกท่านร้องอ๋อกันทุกคนหนังเรื่องนี้ดังจริงๆเพลงก็ดังด้วยนะคะที่ประกอบหนังเพราะว่าตัวหนังนี่เขาก็เดินเรื่องโดยมีเพลงประกอบนะคะวันนี้คุณผู้ฟังขอ Fallen จาก Lauren Wood มาก็ได้ฟังแล้วก็ Roberta Flack นะคะขอมาได้ฟังเช่นกันขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว Killing Me Softly With His Song นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วดีเจอึ่งบอกอายุของนางฟ้าชาลีผิดไปนิดหนึ่งมาดูแบบดูดีๆตัวแจ็คลีนสมิธนะคะถึงเป็นนางฟ้าชาลีที่อายุปีนี้ครบ80ปีคนนี้ช่วงที่เป็นนางฟ้าชาลีเวอร์ชันซีรีส์นี่เป็นสาวสวยผมดำแต่รูปของแจ็คลีนสมิธที่เห็นในงาน Prime Time Emmyซึ่งทั้ง3นางฟ้าไปปรากฏตัวเพราะว่าปีนี้50ปีของนางฟ้าชาลีเวอร์ชั่น TV Series เนี่ยตัวแจ็คลีนสมิธผมเป็นสีออกน้ำตาลไม่ใช่ผมดำอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็เคธแจ็คสันไม่ใช่80อายุ77ปีแล้วก็เชอริลแลดนะคะ75ปีแต่ละคนนี่70กว่ามีแจ็คลีนสมิธนี่80แต่ว่าไม่บอกอายุเนี่ยดูรูปเธอล่าสุดไม่รู้เลยถ่ายไม่ถูกเดาไม่ออกว่าคนนี้อายุ80ก็ดูแลตัวเองกันดีทั้ง3คนเลยนะคะแก้ไขข้อมูลบอกอายุผิดไปนิดหนึ่งคนที่80นี่ต้องเป็นแจ็คลีนสมิธนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าโหทีวีซีรีส์ยุค 70s นี่ชอบทั้งนั้นเลยทั้งการแต่งตัวทั้งซีรีส์เนื้อเรื่องนะคะเข้มข้นดูแล้วติดงอมแงมเอ่ยชื่อซีรีส์มาแต่ละเรื่องนี่ดีเจอึ่งดูทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Incredible Hulk นะคะหรือ Wonder Woman นี่เราก็ชอบดูกันรวมทั้งมีอะไรอีกนะคะ The Six Million Dollar Man นะคะจรชนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะชื่อภาษาไทยแล้วก็ Bionic Woman อันนี้ก็เป็นภาคของผู้หญิงคนเก่งเหมือนกัน Six Million Dollar Man นี่เป็นภาคเป็นผู้ชายส่วนถ้า Bionic Woman นี่ภาคผู้หญิงคนเก่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยซีรีส์จากอเมริกาที่พวกเราดูกันนะคะก็ขอบคุณที่แชร์ความรู้สึกข้อมูลนะคะคุยกันได้ใน LINE @topradio ค่ะแล้วก็จะบอกคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรัน2นะคะจัดโดยโรงพยาบาลธนบุรีโดยการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนค่ะก็ระดมรายได้จากสาธารณชนและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายนะคะโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิค่ะนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธินะคะงานวิ่งนี้จะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดที่เป็นเส้นชัยเนี่ยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8นะคะบริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีค่ะเขาก็มีประเภทประเภทการวิ่ง3ระยะดังนี้นะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรมีมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรันเดินก็ได้วิ่งก็ได้ระยะทาง5กิโลเมตรนะคะผู้สมัครในแต่ละระยะจะได้รับเสื้อแต่ละสีที่แตกต่างกันไปใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็สมัครกันได้ทางเว็บไซต์ www.thai.run นะคะ www.thai.run แล้วก็ช่องทางสื่อสารทาง Facebook นะคะรายละเอียดดูได้ที่ Facebook ธนบุรีรันFacebook ธนบุรีรันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันค่ะ
1: ปัญหาผมร่วง อาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มลที่ 7-Eleven
2: Top Radio 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
3: Top Radio 93.5
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: เตรียมตัวให้พร้อมกับทริปพิเศษส่งท้ายปลายปีกับ Top Radio 93.5 Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026ชมศิลปะดื่มด่ำธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางขุนเขาฟังเล่นเต้นรำสนุกสุดมันแบบนอนสต็อปกับค่ำคืน Retro Party ในทีม Vintage Eleganceที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่วันที่28-29พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195เพื่อไม่พลาดทุกความสนุกและความทรงจำสุดพิเศษส่งท้ายปีไปด้วยกัน
0: เปิดให้จองแล้วนะคะทริปพิเศษปลายปีแสนสุนทรี2วัน1คืน Retro Journey in the Valleyแอดเขาใหญ่2026ธีมของเราก็เป็น Vintage Elegance นะคะชมศิลปะดื่มดำธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็นสบายฟังเล่นเต้นรำบรรยากาศแบบยุโรปคลาสสิกเลยสวนอังกฤษนะคะทัศนียภาพสวยงามตระการตาสมคุณค่าเราเจอกันก็ต้องมีเรื่องของเพลงพบกับปรมาจารย์ต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรนักเป่าแซกซ์มือหนึ่งของไทยแล้วก็ The Old School รับรองว่าสนุกแน่นอนที่ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่นะคะ 28-29 พฤศจิกายนนี้แล้วก็รวมที่พักนะคะค่าเดินทางที่พักแล้วก็อาหารสุดอร่อยทุกมื้อเลยเพียงท่านละ 6,500 บาทเท่านั้นใครสนใจก็จองได้ที่โทรและ ID Line 0962649195นะคะจองได้ที่โทรและ ID Line 0962649195รีบจองด่วนจำนวนจำกัดค่ะมีคุณผู้ฟังขอเพลง Lady of the Night มาไม่ได้บอกว่าจะฟังใครร้องวันนี้ดีเจอึ่งจัด Lady of the Night 2เวอร์ชันเริ่มต้นจาก Sherbet แล้วเดี๋ยวต่อด้วย Engelbert Humperdinck ค่ะ Lady of the Night ค่ะ

เดวิดโซลซิลเวอร์เลดี้เองก็เบิร์ดฮัมเพอร์ดิ้งเลดี้ออฟเดอะไนท์และเพลงชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงแค่ชื่อเหมือนกันนะคะ Lady of the Night จากเชอร์เบตคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะทั้งสองเลดี้เลยเพลงทั้งคู่ที่ชื่อเหมือนกันไพเราะทั้งสองเพลงอันนี้ดีเจอึ่งเห็นด้วยเขาไพเราะกันไปแบบคนละแบบนะคะก็วันนี้ได้ฟังทั้งสองเพลงเลยชื่อเดียวกันเองก็เบิร์ดฮัมเพอร์ดิ้งและเชอร์เบตค่ะแล้วก็เดวิดโซนี่พอพูดถึงนักร้องนักแสดงคนนี้เพราะว่าวันนี้เราพูดถึงทีวีซีรีส์ยุค 70s ที่พวกเราดูติดกันงอมแงมนึกถึงอีกเรื่องนึงดีเจอึ๋งชอบมาก Starsky and Hutch นะคะจำได้ไหมคะเป็นแฟรนไชส์ทีวีซีรีส์จากอเมริกาที่โด่งดังมากๆเลยมาก่อนนางฟ้าชาลี1ปีเริ่มต้นปี1975นะคะเป็นซีรีส์แนวตำรวจสืบสวนนะคะนำแสดงโดยพอไมเคิลเกรเซอร์คนนี้เล่นเป็นเดวิดสตาร์สกี้ส่วนตัวเดวิดโซที่เราฟังเพลง Silver Lady ของเขาเมื่อสักครู่นี้เขารับบทเป็นเคนฮัตช์นะคะฮัตชินสันเรื่องราวของทั้งสตาร์สกี้และฮัตช์เนี่ยเขาเป็นตำรวจคู่หูที่ต้องไปปราบปรามอาชญากรรมในแคลิฟอร์เนียแล้วก็เขาจะใช้รถสีแดงคาดขาวเป็นรถฟอร์ดแกรนโทริโนอันนี้โหเด่นมากแล้วก็จะมีสายลับคู่ใจฮักกี้แบร์ด้วยนะคะแล้วก็จำได้ว่า Starsky and Hutch นี่เป็นหนังใหญ่ด้วยสักประมาณ2004มั้งคะปี2004ถ้าจำไม่ผิดที่เป็นหนังใหญ่นี่เล่นโดยเบนสติลเลอร์เล่นเป็น Starsky โอเว่นวิลสันเล่นเป็น Hutch นะคะทั้งเบนและโอเว่นคู่กันดีมากๆเลยแล้วก็มีสโนปด็อกเป็นฮักกี้แบร์นะคะแต่ว่าถ้าถามตัวดีเจอึ๋งชอบที่เป็นทีวีซีรีส์มากกว่าแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะดู Starsky and Hutch ทั้งที่เป็นเวอร์ชันทีวีกับหนังใหญ่นี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันคุยกันได้นะคะใน LINE @topradio ค่ะมีคุณผู้ฟังอยากฟังเดวิดโบวีสักเพลงเลือก Starman ให้ค่ะ

ลืมดูเวลาอีกไม่ถึง3นาทีจะ4โมงเย็นแล้วดีเจอึ๋งต้องลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนริศพันธุเมธาช่วงต่อไปถึงทุ่มหนึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะคาร์ลีไซมอนและเจมส์เทเลอร์ Devoted to You วันสักครู่นี้เดวิดโบวี Starmanก็เวลายังเหลือนิดหน่อยฟัง I Started a Joke จาก The Beautiful South DJ อึ๋งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมปราบสแกมเมอร์และรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
4: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
3: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
4: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: คืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงโดยคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษให้แก่ประเทศไทยชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้ว
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นนายชัยชนกมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาสักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชวิสาปทุมมารายงาน
1: หอการค้าไทยสำรวจพบหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแตะ 7.9 แสนบาทสูงสุดในรอบ18ปีแต่ประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าน
3: ายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง 794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสินเชื่อในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนระดับประเทศในไตรมาสที่1อยู่ที่ 16,410,000 ล้านบาทและคาดว่าจะขยับไปแตะ 16,500,000 ถึง 16,600,000 ล้านบาทในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 2-2.5 ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะค่อยๆปรับตัวลดลงจากร้อยละ 85.9มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 84-84.4 ได้ภายในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะสมุยอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอขอนลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงปกคลุม

จังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอสุกิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอฉวางอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ดอนเมืองสายใหม่บางเขนจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรลาดพร้าวบึงกุ่มคันนายาวคลองสามวาหนองจอกบางเขนสายใหม่ดอนเมืองหลักสี่นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ Top Radio FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์มีคุณผู้ฟังบอกว่าผู้มาพร้อมพระภิรุณไม่ใช่เลยวันนี้มาขับรถมาสถานีแดดเปรี้ยงเลยแต่คุณผู้ฟังจากลพบุรีบอกว่ามืดมาทุกทิศทุกทางเอาคุณผู้ฟังในกรุงเทพหลายท่านด้วยนะครับบอกว่าฟ้าครึ้มแล้วโอ้ประดิษฐ์มนูธรรมก็มืดมาแล้วแต่เมื่อสักครู่วิ่งมาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านทางสนามเป้าเข้าวิภาวดีก็ยังดูสว่างสวยดีนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยแดนซิลส์นึกถึงเพลง We Are One แล้วก็เลยหยิบเวอร์ชั่นที่นำมาร้องเป็นอะคูสติกเวอร์ชั่นในอัลบั้ม In a Quiet Room ชุดที่2ของ Dan Seals ครับต่อเนื่องด้วย Let It Be Me วันนี้เลือกเวอร์ชั่นของ Colin Bray ร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุดที่2 In This Life เมื่อวานนี้พูดถึงเพลง Love Me ของ Colin Bray บอกคุณผู้ฟังว่าเป็นเพลงที่ออกมาเมื่อปี1991ปีนี้ก็อายุครบ35ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับอัลบั้มของColin Rayจำง่ายชุดแรกก็ออกปี91ชุดที่2ออกปี92ชุดที่3ก็93รู้สึกประมาณ 3-4 ชุดแรกนี่จะออกปี91 92 93เลยเมื่อสักครู่ Let It Be Me จากชุดที่2 In This Life ก็เท่ากับว่าอายุ34ปีแล้วก็ได้ฟังงานเพลงของ Lena Ronstadt จากอัลบั้มชุด Prisoner in Disguise ที่ออกมาเมื่อปี1975สัปดาห์นี้เลยนะครับเป็นอัลบั้มที่ Peter Asher รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีหลายเพลงของศิลปินนักร้องในวงการที่เธอนำมาร้องรวมถึง I Will Always Love You ของ Dolly PartonPrisoner in Disguise นี่ก็เป็นฝีมือของ J.D. Souther ที่มาช่วยร้องประสานด้วยเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับอัลบั้มชุดนี้มี Love is a Rose ก็รวมอยู่ในชุดนี้ Many Rivers to Cross ก็น่าฟังวันนี้เลือกเพลงที่ชื่อ You Tell Me That I'm Falling Down Trisha Yearwood เคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าอัลบั้ม Prisoner in Disguise ของ Lena Ronstadt เป็นอัลบั้มที่เธอชอบมากแล้วก็ตั้งใจเลยเอาเป็นแม่แบบเลยนะครับตอนที่เธอจะออกอัลบั้มชุดแรกเธอเอาอัลบั้มชุดนี้ของ Lena Ronstadt ให้โปรดิวเซอร์ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธออยากทำอัลบั้มที่ Mood and Tone แบบนี้พูดแล้วก็ต้องฟัง Trisha Yearwood กันสักหน่อย Trisha Yearwood กับบทเพลงที่ Lena Ronstadt ก็เคยร้องเอาไว้เช่นเดียวกันครับกับเพลงที่ชื่อ Mr. Radio ครับ

จิมมี่บัฟเฟตต์กับมาร์การิต้าวิลนะครับเพลงจังหวะน่ารักสไตล์ของจิมมี่บัฟเฟตต์เลยนึกถึงเพลงนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงเพลง American Dream ของ Nitty Gritty Dirt Band ครับแล้วก็ได้ฟัง Mr. Radio จาก Trisha Yearwood มีคุณผู้ฟังบอกว่าไปรับแมวทำหมันกลับบ้านเจอฝนตกหนักเลยลำลูกกาคลอง7ฝั่งบางนาร้อนมากคุณผู้ฟังบอกว่าแดดเปรี้ยงๆร้อนมากๆบางบัวทองฝนโปรยๆแล้ววันนี้กระจายหลายพื้นที่นะครับอีก10นาที5โมงเย็นมีคุณผู้ฟังคิดถึงบทเพลงนี้ของ Elvis Presley เพลงที่ชื่อ Tender Feeling ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถูกเลื่อนจากกำหนดการเดิมช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ไปเป็นเดือนเมษายน2570ว่าโครงการยังคงดำเนินการอยู่ไม่ได้ยกเลิกหรือพักโครงการแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากช่วงปลายปี

0: เนื่องส่วนการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เบื้องต้นคาดว่าจะต่ออายุโครงการไปอีกประมาณ2เดือนโดยรายละเอียดเรื่องวงเงินและระยะเวลาที่ชัดเจนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ต้องเคารพกฎหมายไทยพร้อมระบุตำรวจยังคงลงพื้นที่จัดการกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติอย่างเข้มข้น
2: พลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะนี้ที่มีกระแสความไม่พอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติการไม่เหมาะสมว่าแม้ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวเชื้อชาติใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายตำรวจต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งกรณีที่มีกลุ่มทุนนอมินีชาวต่างชาติดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่มีผู้ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจต่อกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นมีพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในการกำกับดูแลอยู่แล้วทางตำรวจก็มีการวางมาตรการดูแลด้วยเช่นกันหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมชลประทานชี้แจงข้อเท็จจริงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมายังมั่นคงแข็งแรงไม่มีน้ำล้นสปิลเวย
3: ์กรมชลประทานชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนจังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ำล้นสปิลเวย์แล้วพร้อมเตือนพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอโนนไทยเฝ้าระวังเนื่องจากฝนตกหนักถึง133มิลลิเมตรในพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างข้อมูลณวันที่16กันยายนอ่างเก็บน้ำทับร้างมีน้ำเก็บกัก 4,170,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนลำเชียงไกตอนบนมีน้ำ 9,520,000 ลูกบาศก์เมตรยืนยันกรมชลประทานได้ควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในขีดความสามารถของลำน้ำก่อนไหลรวมลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกตอนล่างซึ่งปัจจุบันมีน้ำ 7,470,000 ลูกบาศก์เมตรจากความจุ 27,700,000 ลูกบาศก์เมตรยังรองรับน้ำเพิ่มได้อีกกว่า20ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอต่อสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตัวเขื่อนแล้วไม่พบความผิดปกติยังแข็งแรงมั่นคงดีพร้อมประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณียังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When sound meets designอ
7: ย่าอมผสมกิ

0: ข้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
0: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
0: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
2: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย1556
7: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
9: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

เริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วย2บทเพลงที่นุ่มนวลมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากทั้งคู่ไม่น่าเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังชอบเพลง Love Me ของ Colin Ray เยอะจริงๆงานเพลงจากบั้มชุดแรกของ Colin Ray All I Can Be ที่ออกมาเมื่อปี1991 35ปีแต่ยังคงน่าฟังอยู่นะครับผมจำได้ว่าตอนแรกที่ได้อัลบั้มชุดนี้มา All I Can Be ก็ชอบเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้ชอบมากมายเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้รู้ถึงความหมายของเพลงไม่ได้อ่านเนื้อเพลงจนกระทั่งได้อ่าน Country Weekly สมัยก่อนนี่ข้อมูลข่าวสารต้องมาจากนิตยสารทั้งนั้นลงทุนสมัครเป็นสมาชิก Country Weekly ส่งมาจากอเมริกาถึงก็ต้องอ่านให้คุ้มเลยนะครับอ่านทุกคอลัมน์แล้วก็จะมีคอลัมน์ที่เขาคุยกับบก.ก็เหมือนมีคนเขียนประมาณว่าเขาเอาเนื้อเพลงไปสลักที่ป้ายหน้าหลุมศพของสามีแล้วก็มีคนเข้ามาเขียนว่าหลายคนทำแบบนี้ผมก็เลยเอ๊ะพออ่านปั๊บก็เอ๊ะเลยคราวนี้ต้องกลับไปนั่งฟังซึ่งยุคนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื้อเพลงก็ต้องมานั่งแกะเองกรอจนมีซีดีกำลังจะบอกว่ากรอจนเทปยืดไม่ใช่ตอนนั้นมีซีดีแล้วก็นั่งแกะมาโอ้น้ำตาไหลเลยเป็นตำนานเป็นเรื่องเป็นราวที่คนเขียนเก่งมากๆสกิปอีวิงนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากคุณปู่คุณย่าที่รักกันมากเหลือเกินก็นำมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงผมจำได้ตอนนั้นอยู่ UNI ที่อาคารวานิชแล้วก็จะมีประโยคหนึ่ง I will meet youWhen my chores are through ตอนนั้นผมฟังคำว่า chores ไม่ออกเราก็ได้ยินเป็น chores แต่แบบเอ๊ะไม่เข้าใจต้องไปถามคุณพี่ลีน่าเปิดให้ลีน่าฟังลีน่าก็บอก chores ที่แปลว่างานบ้านหรือว่างานอะไรที่ต้องทำประจำก็คือในความหมายก็คือหลังจากที่ฉันเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดฉันจะไปพบเธอไม่น่าเชื่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้35ปีครับ Love Me จาก Colin Ray ก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน 4:00 นถึง 1:00 นเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนริศพันธุเมธา DJ เด่นเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับนำบทเพลงพร้อมมาฝากกันนำเรื่องราวดีๆข้อมูลข่าวสารงานดีๆนำมาฝากกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพรุ่งนี้18 19และ20กันยายนที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นศิลปินนิสิตนักศึกษาผู้ประกอบการและชุมชนนำผ้าไทยอัญมณีงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดงานไทยเทรเชอร์ส by Amazing Thailand ครับนำไทยเทรเชอร์สมาสู่แฟชั่นไทยแท้ที่สวมใส่ได้จริงเข้าถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็เชื่อมโยงจากเรื่องราวแหล่งกำเนิดไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวตลอด3วันก็จะมีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ไทยนักออกแบบรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาด้านแฟชั่นพร้อมศิลปินและนักแสดงไฮไลท์ Where the Thai Treasuresถ่ายทอดเสน่ห์ผ้าไทยงานคราฟต์และอัญมณีไทยผ่านผลงานของดีไซเนอร์8แบรนด์ด้วยกันแล้วก็ยังมีผลงานแฟชั่นเครื่องประดับจากผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
18ถึง20กันยายนนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงจนถึง 4 ทุ่มที่บริเวณลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับมีโอกาสก็ขอเชิญแวะไปชมกันได้ Thai Treasures by Amazing Thailand พูดถึงคำว่า Treasures เราก็ไปกันที่อัลบั้มชุด Treasures ของ Dolly Parton ครับ

Dolly Parton Before the Next Teardrop Falls งานฮิตของ Freddie Fender ที่ยังคงเป็น Treasures เธอนำมารีบเรียงร้องใหม่ในบั้มชุด Treasures ของเธอนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหงั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้งานเยอะเลยเพราะว่าจะไปไหนดีมีงานแฟร์อสท.The Traveler's Tales ด้วยนะครับที่มิวเซียมสยามแบ่งเวลากันดีๆครับ18 19 20กันยายนนี้ 11:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับอันนี้ที่มิวเซียมสยามแล้วก็ยังมีงานนี้ก็ต้องไปนะครับ Nissan Bangkok Mini Motor Show อันนี้ที่ Fashion Islandจะจัดจนถึงวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันเริ่มมาตั้งแต่วันที่11นะครับแล้วก็จะมีจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนิสสัน Bangkok Mini Motor Show พบกับกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายสมาชิกครอบครัว e-power มากันครบถ้วนมีคุณผู้ฟังถามถึงนิสสันเซเรน่า C27 ได้ข่าวว่าหมดแล้วช้าไปหน่อยขายดิบขายดีมากเลยผมก็ยังนั่งมองๆอยู่มีโอกาสแวะไปได้นะครับนิสสัน Bangkok Mini Motor Show ที่ Fashion Island งานมีจนถึงวันอาทิตย์นี้20กันยายนครับอย่างที่บอกมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายช่วงนี้นิสสันของเรามีโปรพิเศษเยอะเลยคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่ www.nissan.co.th มีคุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าวันศุกร์ไปมิวเซียมสยามวันเสาร์ไปไอคอนสยามวันอาทิตย์ไปแฟชั่นไอแลนด์ต้องมีอีกหนึ่งวันไปวันแบงคอกด้วยนะครับเร็วมากเลยวันหยุดสุดสัปดาห์มาถึงแล้วเสาร์อาทิตย์กำลังมาต้องเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวสักครู่จะมาแจ้งให้ได้ทราบกันช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 น.เป็นต้นไปครับและต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่เมื่อวานนี้ส่งรูปถ่ายมาบอกว่าอุดหนุนสนับสนุนยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วไปเรียบร้อยน่าจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับบอกว่าอุดหนุนแล้วค่ะใช่โปร 9.9 ซื้อ2โหลเลยไปแจกเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับเราเขียนเพิ่มเติมมาบอกว่าชอบนวัตกรรม3ลูกกลิ้งและกลิ่นหอมอ่อนๆล้มกระดูกร้าวบวมก็เลยใช้ทับทิมแก้ววันรุ่งขึ้นก็ที่บวมๆก็ยุบใช้ดีมากขอบคุณมากๆครับคนที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วก็ยังฟีดแบ็กมาให้ด้วยซื้อแจกเพื่อนด้วยยาครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือนวดได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อยคอเมื่อยไหล่เมื่อยแขนเมื่อยขานวดได้ทุกที่ทุกเวลาครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงร้านบูธตอนนี้ก็มีนะครับร้านขายยา Extra Plus ของ 7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Safe Drug Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ก็สะดวกครับฟังบอกว่าได้ฟังเพลง Love Me แล้วก็นึกถึงเพลงรุ่นนั้นจริงๆเพลงคันทรียุคนั้นดีมากๆนะครับอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุ้นเคยกันดีแน่นอนก็ต้องเป็นเพลงนี้
น้ำแข็งอยู่ไหน

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้ายอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่1 Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

้องเป็นดีไซน์ที่ระดับโลกด้วยนะครับคิดค้นออกแบบมาอย่างปราณีตมีทั้งคุณซูซานเฮลเบิร์กสถาปนิกภายในและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อดังชาวเดนมาร์กเป็นแม่ทัพดูแลเรื่องของดีไซน์ทั้งหมดเพื่อที่ให้ลำโพงแคนวาสไฮไฟกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในบ้านได้เลยใครที่กำลังมองหาลำโพงคุณภาพที่สวยงามเปรียบเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ลำโพงแคนวาสไฮไฟนวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กครับอย่างที่เขาบอกว่า3กลุ่มหลักเลยที่ลำโพง Canvas Hi-Fi เหมาะที่สุดกลุ่มแรกก็คือคนที่รักการแต่งบ้านสไตล์ Luxury หรือ Minimal อยากจะได้ลำโพงที่ดูดีดูสวยไม่ต้องใช้สายไฟเยอะไม่ต้องต่อสายไฟเยอะนะครับเพราะว่าลำโพง Canvas Hi-Fi ของเรานี่แค่เสียบสาย HDMI เส้นเดียวแค่นี้เองนะครับกลุ่มที่2ที่เหมาะกับลำโพง Canvas Hi-Fi ก็คือกลุ่มคนรักเสียงเพลงอยากจะได้เสียงที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบทั้งสำหรับการดูหนังทั้งสำหรับการฟังเพลงอีกหนึ่งกลุ่มแน่นอนครับก็คือกลุ่มสถาปนิกและบรรณากรกลุ่มนี้แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องดูเก๋ดูดีดูสวยลำโพงแคนวาสไฮไฟตอบโจทย์แน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถจะแวะชมตัวจริงเสียงจริงของลำโพงแคนวาสไฮไฟได้ที่วันแบงคอกชั้นจีโซนเดอะสตอรี่นะครับหรือที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ได้เลยครับและถ้าจะ Exclusive มากๆก็ไปได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3นัดหมายล่วงหน้าที่0851510066ครับเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลง Love Me ร้องได้เพราะว่ามีแจกเนื้อเพลงด้วยยุคโน้นแต่นี้ถ้าแจกเนื้อเพลงช่วงนี้นี่คงหาตึงเลยแต่ยุคโน้นเนื้อเพลงหายากนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ริโซกราฟเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยแล้วก็มาฟังงานเพลงที่ Exclusive มากเช่นเดียวกันบันทึกการแสดงสดของ Air Supply ครับไปได้แผ่นนี้มาเป็นบันทึกการแสดงสดที่ฮ่องกงครับที่ Asia World Expo เมื่อวันที่11สิงหาคมปี2013จุดนี้ก็จะรวมเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีเปิดคอนเสิร์ตด้วย Event The Nights Are Better ซึ่งก็ทำออกมาอีกแบบนึงเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเอารายชื่อเพลงมากลางให้คุณผู้ฟังดูนี่คุณผู้ฟังต้องอยากจะฟัง Lost in Love ก่อนเพลงอื่นแน่ๆเลยใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าบรรยากาศบันทึกการแสดงสดเวลาแสดงสดของบทเพลงนี้ของ Air Supply จะเป็นอย่างไรแต่ยุคก่อนพวกเขาก็มาบ้านเราค่อนข้างบ่อยนะครับห่างหายไปน่าจะเกิน10ปี10กว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาฟัง Lost in Love บันทึกการแสดงสดของ Air Supply ที่ Asia World Expo ฮ่องกงวันที่11สิงหาคมปี2013ครับ

นี่จะเป็นที่เมืองไทยนี่พวกเราร้องเพราะกว่านี้แน่นอนใช่ไหมครับบรรยากาศบันทึกการแสดงสดที่ฮ่องกงเมื่อปี2013ของ Air Supply Lost in Love ครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่18กันยายนจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะเริ่มถ่ายทอดเสียงเวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีนะครับพรุ่งนี้ก็คงอยู่จนถึงประมาณ 17:00 นช่วงนี้เราไปครบธงชาติ 18:00 นกันสักครู่ครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038183888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
6: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
3: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: 4คนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ4คนโทร1391
12: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
13: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
12: ฮะ
13: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
12: เปล่าๆนะ
13: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่เนี้ยทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเรา
14: หยุดอกพกเจล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออย1556
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
11: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

มาฟังบอกว่าฟังไม่เบื่อเลยเพลงนี้ฟังมานานมากๆหลายสิบปี Reflections of My Life จากคณะ The Marmalade ส่วนเพลงก่อนหน้านั้น You're My World วันนี้ให้คุณได้ฟังจาก Sherbet ครับงานเพลงที่มีนักร้องหลายแต่หลายคนนำมาร้องวันนี้เลือกเวอร์ชันของ Sherbet ให้ได้ฟังกันมีคนมาฟังบอกว่าเพลง Yo My World นี่เป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกที่ร้องหน้าฉันในชั่วโมงภาษาอังกฤษหรือว่าชั่วโมงร้องเพลงเนี่ยนะครับโอ้โหเลือกเพลงเยี่ยมเลยเพื่อนผมเด็กชายอัตพลอันนี้เพื่อนเด็กชายอัตพลปาดังร้องเพลง Oh My Loveโอ้โหตะลึงมากเพราะว่าทุกคนร้องเพลงไทยหมดเลยตอนนู้นนานมากแล้วนะครับสมัยเด็กๆตอนนี้ออกมาร้องเพลง Oh My Love ไม่รู้เจ้าตัวยังจำได้ไหมผมนี่ประทับใจสุดๆเลยตั้งแต่นั้นก็เลยพยายามหัดร้องเพลงฝรั่งให้ได้เหมือนเพื่อนบ้างเพลงแรกที่ร้องจบก็คือ Seasons in the Sun ของ Terry Jacks ได้ฟังเพลงก็ชวนรำลึกถึงความหลังช่วงเยาว์วัยวัยเยาว์นะครับส่วนช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพมีความสุขกับอาหารการกินการได้ไปนู่นมานี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสุขภาพที่ดีต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอยากครูก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจะได้ไปนู่นมานี่ได้ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ได้ดื่มยาครูทุกวันเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักจุลินทรีย์โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชิโรต้านะครับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันธุ์ชิโรต้าตั้งชื่อตามคุณหมอมินโนรุชิโรต้าผู้ค้นพบเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตรอดเข้าไปถึงลำไส้ของเราแล้วก็จัดการดูแลปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ยับยั้งการเจริญเติบโตการสร้างสารพิษของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีตัวที่ก่อโรคหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็เสียชีวิตเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหลือเกินให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จุลินทรีย์ชิโรต้าที่มีชีวิตใน1ขวดของยาคูจะมีอยู่มากกว่า 8,000 ล้านตัวครับมีเฉพาะในยาคูเท่านั้นคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณสะดวกมากนะครับแต่ละสัปดาห์แต่ละอาทิตย์ก็จะมาส่งสิ้นเดือนก็เคลียร์กันสะดวกมากๆครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีครับสุขภาพดีแล้วเราก็ไปงานนู่นงานนี่ได้เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้18 19 20กันยายนที่มิวเซียมสยามงานแฟร์อสทครั้งที่2 The Traveler's Tales มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่11 โมงเช้าจนถึง2ทุ่มมีทั้งโซนกินช็อปรวมร้านค้าที่สะท้อนวิถีชีวิตอย่างมีสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นของกินงานคราฟต์มีของอร่อยมาเยอะเลยสายกินห้ามพลาดแล้วก็มีเวิร์กช็อปกิจกรรมน่ารักน่ารักให้ได้ร่วมลงมือทำสร้างสรรค์กับกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่งานนี้ The Traveler's Tales มีเพลงให้ได้ฟังจากศิลปินคนพิเศษมีเอ็กซิบิชันย้อนเวลาไปกับภาพถ่ายขาวดำของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบ้านเราที่หาชมได้ยากนะครับมีเหล่านักเดินทางตัวจริงมานั่งพูดคุย
แล้วก็ยังมีโซนกิจกรรมจากพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอสท.ช็อป1672 Travel Buddy Thailand Outdoor Shop องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพันธมิตรอื่นๆอีกมากมายนะครับในภาคดนตรีช่วงเย็นครับอย่างพรุ่งนี้วันศุกร์ที่18กันยายน6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มจะเป็นการแสดงของวงวัชราวลีวันเสาร์ที่19กันยายนจะมี2แอคนะครับมีคุณซาร่าตอน5โมงครึ่ง1ทุ่มก็จะเป็นวง Dice Red ส่วนวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่20กันยายน6โมงเย็นกับพี่เล็ก Greasy Cafe งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้นเรื่องอาหารการกินที่เราต้องอุดหนุนร้านที่มาออกร้านในงานนี้ดนตรีก็ชมฟรีมีโอกาสขอเชิญครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่มิวเซียมสยามครับ

พลง Love So Right ของ Bee Gees มีคุณผู้ฟังถามว่าคิดว่าในคอนเสิร์ต ABC Concert I Love 70s The ABC Concert จะได้ฟังเพลงนี้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังว่าจะได้ฟังไหมครับจริงๆมาเล่นเกมเดาเพลงก็ดีนะว่าจะมีเพลงอะไรบ้างเพราะว่าทั้ง Bee Gees ทั้ง Appa ทั้ง Carpenters นี่เพลงเพราะๆเยอะมากๆที่แน่ๆได้ฟังกันเต็มอิ่มแน่นอนนะครับกับคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ I Love 70s The ABC Concertวันที่8พฤศจิกายนครับที่พารากอนฮอลล์งานนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายน้องปงเหน่งก็มาคนนี้เสียงดีมากๆครับรัดกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตตู่ภพธร Pio The Voice No One Else คุณแหม่มพัชริดามาเรียมเกรคุณจุ๋มนรีกระจ่างการเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงมหิดล Starlight Orchestraก็มีหลายราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 1,800 บาทไปจนกระทั่งถึง 4,500 5,500 และ 7,000 บาทนะครับสำรองจองบัตรได้ที่ All Ticket ที่7ก็มีนะครับสามารถจะซื้อที่7ก็ได้8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนมีโอกาสก็ไปสนุกกันครับวงของพวกเราทั้งนั้นทั้ง Abba, Bee Gees, Carpenters ยังคงมีคุณผู้ฟังรายงานฟ้าฝนเข้ามามีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณผู้ฟังจากนครนายกครับบอกว่านครนายกฝนตกหนักมากแต่ในกรุงเทพวันนี้ดูไม่เท่ากับ2วันที่ผ่านมาสายไหมฝนตกพรำๆนะครับคุณผู้ฟังจากสายไหมบอกมาอากาศดีมากดีเลยครับบรรยากาศแบบนี้สบู่เบนเน็ตสูตรนมข้าวงาขาวต้องลองนะครับบรรยากาศฝนพรำๆกลิ่นของนมข้าวงาขาวเข้าบรรยากาศที่สุดเลยแต่จริงๆสูตรอื่นก็ดีนะครับสูตรมังคุดก็ดีสูตรปะปะย่าหรือสูตรต้นตำรับสูตร CNE ทุกสูตรยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนครับเมื่อสักครู่ได้ฟัง Love So Right จาก Bee Gees ก่อนหน้านั้นเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ของ Electric Light Orchestra ดนตรีอลังการมากเลยนะครับวงนี้ทำดนตรีได้หรูหราจริงๆวันนี้คุณผู้ฟังคิดถึงเพลง Telephone Line เปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ Line ของ Top Radioแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีก็จะไม่ได้ฟังเพลงสระอิของชินจิทานิมุระคายามะยูโซใช่ครับผมลืมไปเลยพรุ่งนี้วันศุกร์นี่นะคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อสักครู่ช่วง6โมงเย็นน่าจะเปิดลืมไปเลยนะขออภัยครับเดี๋ยวลองดูว่าจะอย่างไรดีแต่ตอนนี้เข้าครัวกันหน่อยทำอาหารอร่อยอร่อยเตรียมรับสมาชิกในครอบครัวอาหารฝีมือคุณแม่อาหารฝีมือคุณพ่ออร่อยเสมอเลยวันก่อนยังคุยกับรุ่นน้องนะครับเขาบอกว่าไปกินอาหารที่ไหนก็แล้วแต่ก็คืออร่อยแต่ที่อร่อยที่สุดก็คือฝีมือแม่แม้จะเป็นอาหารง่ายๆแต่อร่อยที่สุดเลย
จริงแท้แน่นอนครับจะปรุงอาหารครั้งใดอย่าลืมเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนที่จะทำให้อาหารจานง่ายๆหอมอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยให้อาหารจานง่ายๆกลายเป็นอาหารจานพิเศษได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับบริษัทโอลีนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชโอลีนที่ได้มาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิตเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราใช้กันทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญน้ำมันพืชโอลีนก็สามารถจะใช้ปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดเมื่อวานพูดถึงอะไรทอดนะที่ร้านสุนิทกอล์ฟก็มีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนสุนิทกอล์ฟหลายท่านเลยร้านยังอยู่ที่เดิมเลยครับบรรยากาศเดิมๆน้องที่โบกรถชื่อจอนนะชื่อฝรั่งมากเลยก็ยังอยู่นะครับขนมผักกาดขนมผักกาดไม่ว่าของทอดของผัดเมนูทอดเมนูผัดอร่อยแน่นอนด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับ

จากอัลบั้มชุด Holiday ของอเมริกากับเพลง Lonely People ครับชุดนี้เพลงที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็น Tin Man แต่ Lonely People นี่ก็น่ารักดีนะครับเสียงตีคอกีตาร์สับคอกีตาร์ใสปิ้งเลยอัลบั้ม Holiday นี่ยุคแผ่นเสียงยุคเทปคาสเซ็ตยุคที่ไม่มีเงินซื้อแผ่นต้องให้ร้านอัดจากแผ่นลงเทปคาสเซ็ตแต่ตอนนี้มีซีดีเรียบร้อยนะครับแผ่นญี่ปุ่นที่คุณได้ฟังนี่ริบจากซีดี Printed in Japan เสียงใสปิ้งเลยเช่นเดียวกันกับเพลง Reason to Believe ของ Carpenters เสียงใสมากๆนะครับบทเพลงดีๆระบบเสียงดีๆก็ต้องได้เครื่องเสียงดีๆและวันนี้ Macintosh มี MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบ Streaming ในตัวครับให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channelสามารถสตรีมเพลงจากแอปนั้นได้อย่างไร้รอยต่อฟังเพลงได้สบายมากนะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธหรือจะเป็นระบบ Wi-Fi ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีนอกจากนี้ยังรองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดรายละเอียดของภาคดนตรีได้ชัดเจนครับเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่นซีดีได้หมดทดสอบมาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงของ Macintosh MSA 5500 All in One ได้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus โทรศัพท์นัดหมายได้นะครับที่หมายเลข0837124448083-712-4448ครับเมื่อสักครู่ฟังงานเพลงของ Carpenters มีคุณผู้ฟังบอกว่าผมเปิดเพลงของนักร้องหญิงจากอังกฤษที่บอกว่าเสียงคล้าย Carpenters มากคล้าย Karen Carpenter มากไม่ได้เปิดหลายวันเหมือนกันเธอชื่อ Harriet ครับวันนี้ฟังบทเพลงนี้ของ Carpenters จากเสียงร้องของเธอที่เนื้อเสียงคล้ายเลย

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: กิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
4: อผลิตภัณฑ์ของ Little Chill นี่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้ยินดูแลเจ้าตัวเล็กตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะครับแต่ช่วงนี้เรามาเน้นเรื่องของ Everyday Alcohol Hand Spray เพราะว่าช่วงนี้มีเรื่องของไวรัสตัวร้ายทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดนะครับเด็กๆจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อมี Everyday Alcohol Hand Spray ที่จะช่วยดูแลความสะอาดในทุกวันเป็น Food Grade Alcohol 70% ครับผ่านการทดสอบทางคลินิกมาเรียบร้อยว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองมี2ขนาดมีขนาดพกพา60 ml พกพาสะดวกมากแล้วก็ขนาดประจำบ้านขวดใหญ่450 ml ทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งของที่เด็กๆสัมผัสนะครับให้เด็กๆปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.siribanchastore.com มีคำว่า store ด้วยนะครับ Little Chill ผลิตภัณฑ์ในเครือของสิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของหุ้นกู้คุณผู้ฟังมั่นใจได้กับธนาคาร CIMB ไทยครับที่ธนาคาร CIMB ไทยมีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกตลาดรองแล้วก็มีแอป CIMB ไทยที่ใช้งานง่ายเพียงโหลดแอปเปิดบัญชีเงินฝากเปิดบัญชีการลงทุนก็สามารถจะเริ่มลงทุนได้แล้วให้เงินออมเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมด้วยทางเลือกใหม่ก็คือหุ้นกู้นะครับนึกถึงหุ้นกู้ก็ต้องนึกถึงธนาคาร CIMB ไทยครับในแอป CIMB ไทยก็ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกกันว่า CIMB My Bond เป็นผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงเลยเช็คทุกความเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ที่เราถืออยู่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยากแล้วก็มีครบจบในแอปเดียวข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.cimbthai.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026388277 026388277หรือที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาครับคุณฟังบอกว่าวันนี้บรรยากาศน่านอนมากเลยฝนโปรยๆฟ้าครึ้มๆนึกถึงเพลง All I Have to Do Is Dream คุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงร้องกับเสียงอะไรสักอย่างกบเคอร์มิตครับพบกับเคอร์มิตของเรากับลินดารอนสเตดเป็นเวอร์ชันที่น่ารักมากเลยผมลืมเวอร์ชันนี้ไปเลยไม่ได้เปิดนานมากมาฟังความอ้อนของพบกับเคอร์มิตกับลินดารอนสเตดครับ
5: I wonder who's in here
1: Linda Ronstadt.
5: Kermit!
1: Oh, boy!
5: It's so good to see you
6: again.
5: Oh,
6: yes, good to see you, too.
5: Mm. Hey, we could use some help.
1: What?
5: Would you like to sing some harmony?
1: Well, I don't know if I could, really. I mean, I'd love to try, but...
5: Would you please?
1: Well, I suppose I could, Linda, but I'm just
5: for
1: not sure...
5: For me, Kermit?
1: Oh, Linda...

0: สียงพูดตอนต้นเพลงของ Little Ronstadt ฟังแล้วนึกถึงน้องลิซ่าเลยนะครับล่าสุดน้องลิซ่าไปออกรายการ Jimmy Fallon โอ้โหน่ารักมากเลยได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับนอนหลับฝันดีแน่นอน All I have to do is dreamคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากๆผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบมาว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชา

0: ไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
1: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะฮะเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
3: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
4: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4

0: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
1: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
3: นายเบนจามินสุกาจนาธีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
4: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะเวลาทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
3: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
6: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยับขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคอร์อะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
5: โฆ ฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
7: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบ Picking Testตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
8: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุด ส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.52 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 23 เซนติเมตรและเวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. We would like to invite everybody to join with us but now my partner is not in Thailand but he's still on duty.Very strict, very nice, very, very professional. Mr. Andrew Pitti, big from Brisbane, Australia.
3: Not very professional, but I am here. Yes. Hello, everybody. Welcome. I'm in Australia, in Brisbane, Australia this week. But I'm still here for OK English Family with Anna Marcus at Pudpol.
2: Yeah. How are you today, sir?
3: I'm good, thank you. I'm lovely. I'm in Brisbane, the capital city of the state of Queensland,
2: yeah.
3: Which is in Australia. Thonny Ben Spring. It's springtime here, which is a really nice time of the year. It's kind of cool.
2: Yeah.
3: It's cool at the moment with the weather, but it's good. It's really nice. I've come back to visit my father and to go to a family reunion. เขาใช้คำว่า reunion ไหมคร
2: ับก็คืองานรวมญาติไงใช่ไหมคะ
3: Yes, ทั้ง 40 คน
2: Wow, it's so big. Where are they come from? And who are they? 40 persons.
3: So my aunt, who is my mother's sister, her name is Helen, and she turned 90. And, oh, you're there? And she turned 90 years old. So I flew down to Adelaide in South Australia,
2: yep.
3: And we had a family reunion with 40 members. ผมพบญาติที่ผมไม่ได้เจอตั้งนานเลยครับผมนึกว่าผมจะเจอเขาเมื่อผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่าจะได้พบกับญาติที่ไม่ได้เจอตั้งนานเลย
2: อ๋อ
3: but it was really lovely it yeah. was really really nice
2: I would like to know. Yes, sorry. Come on.
3: No, we spent 3 days together in Adelaide. Adelaide's a very beautiful city in Australia. Lots of churches, me bought you, and they have very, very delicious wine.
2: Delicious wine.
3: Wine.
2: Why?
3: So we spent a lot of time just talking and eating. Oh God, อ้วนขึ้นอีกแล้วเยอะ
2: Yeah.
3: And had a great time. Anyway, I'm back in Brisbane now and I will fly back to Bangkok in 2 more days' time.
2: Yeah, good. I would like to know when they met your friends, what are they said? What are they speak?
3: They said that I looked healthy.
2: What does it mean, healthy? What does it mean?
3: Healthy.
2: Health or healthy? Oh, good.
3: H-E-A-L-T-H-Y. They said I looked healthy. Sukhapap Kang Lang.
2: And look so young?
3: นะค่อยมีคนพูดนะอยากจะให้เขาพูดมากกว่านี้ให้มากกว่านี้อยากจำนวนคนพูดให้มากกว่านี
2: ้แหมคุณไม่ไปยืนใกล้ๆพี่สตีฟอะคะจะได้บอกโอ้ลูกโซย่างไม่หรอกสตีฟก็หนุ่มอยู
3: ่ yeah so it's ป้าเฮเลนของผมเป็นคนที่เป็นคนที่ในยุคที่ในสมัยที่อ้าเป็นสาวเป็นพยาบาล and เธอเป็นคนที่เขาเรียกผจญนักผจญภัยนะในชีวิตนะ
2: อ๋อนักผจญภัย
3: แล้วสมัยที่ไปอาสาเป็นอาสาเป็นพยาบาลที่สงครามเวียดนาม
2: ใช่
3: เมื่อ50-60ปีที่แล้วที่เล่าให้ฟัง
2: กล้าหาญมากเลยครับเป็นพยาบาลที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ฟังถ้านะเขาบอกว่าถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารอาสาไปรบใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นพยาบาลก็อาสาไปช่วยเหลือคนในสงครามอ่ะแสดงว่าคุณป้าเฮเลนนี่ใจเด็ดมากเลยนะเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเลยนะ
3: ใช่คือในสมัยนั้นมีในสมัยนั้นเมื่อทหารจะไปรบใช่ไหมครับ
2: yes,
3: when the soldiers would go off to fight รัฐบาลก็มีพวกหมอพวกพยาบาลไม่พอก็เลยเขาจะขอคนมาอาสาเพื่อที่จะ ไปที่เวียดนามเพื่อที่จะช่วยเหลือ
2: แ
3: ต่เขาก็ไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยหรอกเขาจะบอกตลอดว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือทหารออสเตรเลียเท่านั้นเขาก็ช่วยเหลือชาวเวียดนามด้วยชาวเวียดนามคนที่อาศัยที่อยู่เท่านั้นด้วยเขาก็ชอบเขาชอบช่วยเป็นคนดีนะ
2: I think one thing is not different about your cousin your aunt Helen and Egg maybe they do the same thing becauseEgg like to help the people at Cambodia, and your aunt Helen help the people at Vietnam.
3: People in Vietnam.
2: Yeah, same. But Andrew, same. You are help the people in Thailand.
3: Yeah. No, they help them more than I do. But they were. Yeah. Anyway, it was lovely to see her. Actually, there's a funny story that I would love to tell you if I have time to do it.
2: Yeah.
3: สมัยที่เฮเลนเป็นสาวแล้วก็ผมก็เป็นเด็กน้อยอายุน่าจะประมาณ 7-8 ขวบแม่ผมตั้งครรภ
2: ์
3: กับลูกสาวชื่อเฮเลนเหมือนกัน
2: อ๋อน้องคนเล็กของแอนดู
3: ชื่อตามป้าเฮเลนของเราป้าเฮเลนในยุค 60s 70s เขาสูบบุหรี่เขาเลิกตั้งนานแล้วแล้วตอนนั้นเรามีโฆษณาบุหรี่ที่ออกทีวีด้วยแล้วก็จะมียี่ห้อหนึ่งชื่อ Escort ที่ซึ่งเขาจะเอาคนบุคคลธรรมดามาชูซองบุหรี่แล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกเขาจะมีเพลงด้วย Join the club Join the Escort ครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ป้าเฮเลนของเราเดินออกไปซื้อของแล้วก็มีกองถ่ายมาหาแล้วก็บอกว่าช่วยชูเอสคอร์ตได้ไหมสำหรับโฆษณาหนึ่งเขาก็เลยถ่ายเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยเขาก็เลยถ่ายแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายแป๊บเดียวมาประมาณ 2-3 วินาที
2: ค่ะ
3: เขาได้ค่าตัวด้วยนะ5เหรียญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็โทรมาบอกเราพวกเราก็ตื่นเต้นว่าป้าของเราอาจจะออกทีวีแต่ว่าเราไม่ได้ดูเขาออกไม่เห็นเขาออกคืนที่แม่คลอดลูกเฮเลนคลอดลูกสาวเราแม่ก็ไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วพ่อก็ตามไปด้วยแล้วก็ฝากลูกชาย3คนนะครับแอนดรูว์เอกกับสตีฟมาอยู่ดูทีวีที่บ้าน
2: กับป้าเฮเลน
3: น้อยป้าเฮเลนไม่อยู
2: ่อะแล้วฝากไว้กับใคร
3: 3คนอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่กำลังจะคลอดลูกพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วตอนนั้นเราอายุประมาณ11 98ก็พ่อนึกในใจว่าโอเคก็น่าจะอยู่ได้ไม่มีปัญหาเราก็เลยไปนั่งดูทีวีก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วขณะที่เรานั่งอยู่ดูทีวีโฆษณาเอสคอร์ตก็ออกเราเห็นป้าเฮเลนถูกต้องเราตื่นเต้นมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานโทรศัพท์มันกริ่งเราก็ไปรับแล้วก็เป็นพ่อเราพ่อบอกว่ามีอะไรจะบอก I have something to tell you Your mother just gave birth to a baby daughter แล้วพวกเราบอกว่าแต่พวกเราก็เจอป้าเฮเลนในทีวีนะในโฆษณาของเอสคอร์ตนะโฆษณาเขาชูนะเราตื่นเต้นเรื่องนี้มากกว่า
2: ตื่นเต้นที่ป้าออกทีวีมากกว่าได้น้องสาวโอ้แล้วคุณพ่อว่าไงฮะคุณพ่อว่าไง
3: คุณพ่อผิดหวังนิดหนึ่ง
2: พ่อบอกฉันจะให้เธอดีใจที่ได้ลูกสาวกับฉันนี่เธอก็ไปดีใจอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นั่นก็เป็นที่มาเลยทำให้น้องสาวคนเล็กคุณแอนดูชื่อเฮเลนด้วยไหมฮะ
3: ใช่ครับก็ตามคนนี้เลยป้าเฮเลน
2: very good very good
3: so yeah anyway so Helen is now how old is Helen gosh she's 50 anyway that happened a long time ago แต่ป้าเฮเลนของผมอายุ90แล้วก็มาฉลองครบรอบ90ปีก็เลยเจอญาติเยอะมากเลย
2: Very good. She's still strong. She can walk or can
3: yes,
2: run.
3: Yes. Very strong. Yeah.
2: ถ้าจะถามว่าเธอต้องใช้ไม้เท้าไหมเราใช้คำว่าอะไรครับไม้เท้า
3: Does she use a walking stick?
2: Does she use a walking stick or not?
3: No.
2: เก่งมากเลยนะ
3: and she lives by herself.
2: Oh.
3: And but she's in like a community. มันเหมือนเป็นหมู่บ้านคนชรานะ แล้วเขาก็เขามีความสุขเขา กระปรี้กระเปร่าใช่ไหม
2: very active
3: energetic ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า energy นะที่แปลว่าพลังคนที่มีพลังเยอะเราเรียกว่า energetic e n e r g e t i c she's very energetic
2: oh very good เลยนะฮะ
3: yeah so it was lovely to see her and all the family yeah
2: ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณป้าของคุณแอนโดนะคะคุณป้าเฮเลนนะคะตั้งแต่สาวก็สตรองแม้จะเป็นผู้สูงอายุ90ปีแล้วก็ still strong yeah what happened with your finger
3: ลืมบอกนะครับว่าได้มีหายนะทางนิ้วที่เกิดขึ้นนะฮะ
2: คุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามหายนะที่นิ้วคุณแอนดูไม่เหมือนนิ้วเด็กที่ประเทศไทยนะฮะสักครู่ค่ะ
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือ @line @meaei
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนข่าวโดย
2: หยุดเลื่อนฟีดเจนซีตัวจริงต้องไม่พลาดพื้นที่ทุกประเด็นร้อนที่วัยรุ่นอินและโลกต้องฟังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แท็กทีมบริษัท OK Mass เสิร์ฟความเดือดแบบสร้างสรรค์ในรายการเจนซีมีเรื่องพบกับทอล์กสุดมันที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกระแทกใจคนรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์โดยกูรูชวนคุณมาร่วมอินไซต์แล้วก็ปลุกพลังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันแบบเปรียวถามไม่มีกักปักหมุดรอชมความสนุกที่พร้อมเขย่าความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแฟนเพจสื่ออาสาประชาชนแหล่งรวมเรื่องเด็ดที่คุณต้องดูพลาดแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English. I would like to know what happened with your finger.
3: I made a Thai dinner for my brother
2: yep.
3: and I cut my finger.
2: Oh no, what menu make your finger? You are ผัดกะเพรานิ้วเหรอ
3: ที่แรกก็ทำผัดกะเพรานิ้วนะแต่ว่าในที่สุดก็เป็นข้าวผัดข้าวผัดนิ้ว
2: Oh no, ไม่ดีไม่ดีเกิดอะไรขึ้น Everybody, I would like to tell you, Mr. Anubik very good at cooking many times. He can cook and many menu he can cook and never have accident with when he cook.But now, what happened?
3: ญาติผมถามว่า Can you make Thai food? เขาถามเลยตอนที่ผมอยู่แอดิเลดนะเขาอยากรู้ว่าอยู่ประเทศไทยนานอะไรที่ทำผมบอกเขาว่า Yes, I can. I don't think it's delicious, but you can eat it.
2: delicious, delicious. That make you cook for her, for them?
3: ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยอร่อยนะแต่ว่าพอ
2: ทานได้และดูทำอะไรให้พี่เอ้กินคะ What the mean
3: I made ข้าวผัดหมูนะand I was slicing a tomato and an onion and I cut my finger
2: Why you can you didn't see it
3: No เพราะว่าตื่นเต้นว่าจะกินอาหารไทย
2: อย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเยอะสิคะแดงอยู่แล้ว
3: No that's rightOh, and I also made kai jiao as well. คือแบบเมนูง่ายๆเลยแต่คืนนี้กำลังคิดจะทำอีก I think I will do a ผัดกะเพรา and a แกง
2: แล้วคุณได้ซื้อพริกแกงซื้อเครื่องอะไรไปจากเมืองไทยไหมคะเครื่องแกง
3: ซอง you can buy in the supermarket here in Brisbane you can buy masaman you can buy panang you can buy เขียวหวาน
2: ว้าว
3: you can get those. So I think that I might end up doing that.
2: Very
3: I think
2: good.
3: I'll end up making that for dinner tonight. I'll see how I feel. But that'll be not for another couple of hours. I've got to go and visit my father first.
2: Oh, very good. Your father will be happy, sure. And I can remember yesterday you told me you have some story about AI in Australia to tell me.
3: What?
2: Oh! What?
3: Yes.It's very interesting because yesterday you were talking about AI, right?
2: Right.
3: In Australia at the moment, as you know, last time I came here, I told you this. I told you that the fines, kaprap, are very, very, very steep. Steep. แปลว่าชันนะ มันสูงมากเลย The fines are very steep in Australia for not wearing a seatbelt when you drive your car, right?
2: Yep.
3: And things like if you hold your mobile phone while you drive, you get a fine of $1,200 or something like that.
2: Uh-huh.
3: It's very expensive. $1,200, ก็คือเท่าไหร่นะ2,000เกือบ3,000บาทถ้าถือมือถือขณะขับรถนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือคาดเข็มขัดถ้าไม่คาดเข็มขัดก็500-600เหรียญประมาณพันกว่าบาท you got to pay every time
2: wow
3: but in one state in Australia which is New South Wales รัฐ New South Wales ซึ่งเมืองหลวงก็คือซิดนีย์ก็ดังใช่ไหมครับ
2: yes sir
3: ตั้งแต่ปีนี้เขาเริ่มระบบกล้อง AI ที่เขาตั้งเอาไว้ตามถนนซึ่งมันสามารถที่จะรับสามารถที่จะมันเป็นอินฟราเรดคือมันเป็นกล้องที่สามารถที่จะดูว่าคุณคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่แล้วก็ถ้าไม่นะมันจะส่งใบสั่งค่าปรับทันทีเลย อันนี้ก็คืออัตโนมัติไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องมันเป็น AI ทั้งนั้นเลยรู้ไหมครับปีนี้จำนวนคนที่โดนอยู่ที่เขาเพิ่งออกเมื่อวาน
2: เท่าไหร่ครับ
3: จำนวนคนที่โดนค่าปรับจาก AI จากการที่จะจับ
2: รถที่
3: กล้อง
2: อ
3: ยู่ที่ 132,000 คน
2: จริงเหรอ
3: ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมันเพิ่มขึ้น 2,000%
2: เหลือเชื่อทำไม AI ทำงานประสิทธิภาพดีขนาดนี
3: ้ไม่มีแต่คนที่ออกมาโวยวายแล้วเขาก็โมโหเลยเขาบอกว่าอันนี้คือการทำมหาอันนี้ก็คือหาเงิน
2: การหารายได้เข้ารัฐบาลเลยใช่ไหม
3: หารายได้เข้ารัฐบาลหรือการปรับกันแน่ ะว่าถ้าคิดดูสิถ้าเป็นคนละ500นะ
2: ค่ะค่ะ
3: 100,000 กว่าคนอันนี้ก็
2: โอ้โหเป็นเยอะนะ
3: เป็นพัน how much is that that's a lot
2: อุ้ยคุณแอนดูมันเท่ากับ50ล้านอ่ะ
3: ถ้าดูประมาณนั้น
2: 50ล้าน50ล้านปุ๊บคูณแล้ว
3: คูณ20ก็คือพันล้านบาท
2: พระเจ้าช่วยมันไม่ใช่น้อยเลยนะคุณแอนดู
3: แค่คนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เชื่อไหมครับ2ใน3ก็คือผู้โดยสารไม่ใช่คนขับ
2: อ๋อ2ใน3นะน่าจะถ้าเกิดในกรณีนี้ปุ๊บเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะ
3: คือประเทศไทยเขาบังคับมีกฎหมายที่บังคับใช้แล้วว่าไม่ว่าคุณอยู่นั่งข้างหน้าหรือข้างด้านหลังคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้ว
2: yes
3: ถ้าเราไป grab หรือ taxi อันนี้ก็ชัดๆเลยว่าเราต้องทำเขาจะบอกแต่ถามว่าเรามีกล้อง AI infrared ข้างถนนมาทำไม่มีแล้วก็ผมก็ดีใจที่ไม่มีด้วยเพราะว่าน่าจะจับผมทุกวันเลย
2: ไม่งั้นคุณแอนดูจะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้กับรัฐบาลด้วยนะ
3: Yes
2: Yeah and I would like to know in Australia now about AI is a very very popular show in the world.
3: It's a hot topic.
2: It's a hot topic. Yeah. And for about old man orผู้สูงอายุใช้คำว่าอะไรนะคุณแอนดูเคยสอนพวกรอบหนึ่งแล้วนะ
3: senior citizens ก็คือพลเรือง
2: okay.
3: เร
2: ือ
3: นใช่ไหม
2: senior citizens like to use AI or not is a very popular in senior
3: I don't think so
2: I think
3: senior older people
2: yeah
3: senior citizens they have a little trouble withAI and the internet and things like that. I think they don't use it as much as the younger people do, but everything is about AI now. Everything.
2: I'm not sure. Lai is popular in Australia or not? Lai.
3: No.
2: Lai. Oh no.
3: We don't have Lai.
2: Oh, Lely, you don't have Lai. How to
3: call it? Line ใช่ไหมที่เราชอบใช้
2: ใช่แล้วที่ออสเตรเลียเขาไม่ใช้ Lai กันเหรอคะ
3: ไม่ใช่
2: แล้วเขาใช้อะไรคะอ๋อเขาจะว่าแต่แล้วก็มีส่งดอกไม้ทุกเช้าเหมือนประเทศไทยไหมฮะบุ๊กอยากรู้พูดจริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะอยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่ออสเตรเลีย they like to say hello in the morning with the flower or something same color Monday is a yellow Tuesday is a pink Wednesday is a green or not and what they send every day what
3: well okay first of allNumber one, I don't live in Australia, so I don't know what they sent.
2: I see.
3: I'm not sure what they sent.
2: Okay, maybe you will app do na. คุณพ่อคุณเล่น WhatsApp ไหม
3: But I will have a look. Oh, no. My father can't. My father doesn't do it. My father, พ่ออ้างว่านิ้วมันทำไม่ได้แต่ผมว่าคุณพ่ออาจจะไม่อยากจะเสียพลังในเรื่องนี้มากกว่า no my father ขนาดพ่อไม่สามารถโทรกลับผมได้เลยหาผมได้ he doesn't know how to call me back
2: อ๋อเหรอ
3: so if he doesn't pick up the phone I just have to keep trying until he picks it up
2: อ๋อคุณพ่อไม่ใช้โทรศัพท์ด้วย
3: ใช้แต่ว่าไม่เรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคือมันตลกเพราะว่าไม่ใช่ตลกนะแต่พ่อผมก็เมื่อก่อนเป็นทนายความนะเขาก็รู้เรื่องนะ but with computers internet and all that he has no idea
2: ปกว่ามันอาจจะเป็นคนละช่วงยุคช่วงสมัยไปแล้วอะตรงนี้ช่วงที่คุณพ่อท่านเกษียณแล้ว AI ก็เปิ้งป้างโป้งป้างขึ้นมาจังหวะมันเลยขาดกันเพราะท่านไม่ค่อยได้ทำงานก็เลยไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องเข้าไปเรียนรู้ AI เท่าไหร่นักใช่ไหมฮะ
3: yeah I think it's something like that I think it'll be like that
2: yeah แต่ว่าพวกเรานะคุณผู้ฟังยุคแอนดูกับปุ๊กอ่ะต่อให้เราเกษียณแล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้เรื่อง AI นะเพราะเรามาในยุคที
3: ่
2: เจริญแล้วอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณพรุ่งนี้คุณแอนดูปุ๊กจะชวนคุณแอนดูพูดว่าคุณแอนดูกลัว AI มั้ย
3: Okay. Yes. All right.
2: Okay.
3: Let's talk about that.
2: ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังคุณแอนดูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channel ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
9: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
10: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
9: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
10: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
9: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
10: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
9: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
10: ทาง
9: สื่ออาสาประชาชน
10: และ Gen Z มีเรื่อง
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินในเล่เค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเล่แข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนาม

ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวางสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600 ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569เวลา 15:26 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนาม

0: ได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระเสวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรีมิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่าการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา8:00 น.ถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้กับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้กลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี
0: ้ตามพิธายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวและข่าวสารของโลกครับวนชัยจิตทิวงครับมารายงานตัวดำเนินรายการในตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงนี้ช่วงทุ่มครึ่งโดยประมาณถึง2ทุ่มครับทาง FM 93.5 MHz และ FM 95.5 MHz 2คลื่นหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เรื่องสำคัญก็จะคุยเรื่องของเทรนด์ของการใช้ AI และการกำกับควบคุม AI ที่หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคที่วันนี้เราตั้งคำถามว่า AI จะเข้ามา disrupt มนุษย์จนหลุดจากการควบคุมเลยเถิดไปแค่ไหนเพียงไรมีหลายประเทศหลายๆวัฒนธรรมเริ่มที่จะไม่รีรอที่จะเห็นผลกระทบเหล่านั้นแล้วเพราะว่ามองแล้วว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแน่นอนและรุนแรงแน่นอนแต่วันนี้เขาเลือกที่จะป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการออกกฎหมายครับมาตรการด้านกฎหมายในการจำกัดการใช้AI และโซเชียลมีเดียของประเทศบางประเทศนะครับที่เราอาจจะมองเห็นว่านี่จะเป็นโมเดลที่น่าจะใช้การได้มากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาถ่ายทอดให้ฟังกันดูครับว่าแล้วบริบทของไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ในการกำกับควบคุมพฤติกรรมคนถึงขนาดนี้จนต้องออกมาเป็นตัวบทกฎหมายเลยนะครับจะมาส่งสวีเดนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาที่วันนี้เขาไม่รีรอแล้วครับ AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ความเสี่ยงก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้เรื่อง AI กับคนไทยเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งมิติที่น่าที่จะคุยกันหน่อยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นว่าพนักงานในองค์กรต่างๆใช้ AI มากขึ้นไม่ใช่แค่เสิร์ฟจุดประสงค์ในชีวิตประจำวันหรือว่าในกิจกรรมความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่การเอามาใช้งานได้จริงในองค์กรในการที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพและผลงานในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคงท้าทายอยู่สำหรับเมืองไทยอยากจะเห็นว่าพนักงานใช้ AI ได้แบบธรรมชาติและแนบประสานกับชีวิตการทำงานเพราะว่าคนไทยเราถือว่ายังมีอัตราการใช้ AI ในองค์กรที่ไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าอัตราการใช้ AI ของคนไทยในองค์กรนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับตัวนี้จะมารายงานกันก่อนกับผลสำรวจพนักงานไทยใช้ AI แค่ไหนและมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลบ้างจึงเป็นอุปสรรคในการที่พนักงานคนหนึ่งจะไม่ใช้ AI ในองค์กรนะครับต้องบอกได้ว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของการทำงานและเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั่วโลกรวมถึงเอเชียและก็ไทยด้วยข้อมูลสำรวจพบว่ามีเพียง 33% คือ1ใน3ขององค์กรในเอเชียที่มองว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเป้าหมายหลักของ AI แต่การนำ AI มาใช้ไม่ได้มีแค่เพียงการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับแต่ AI ที่เอามาใช้เนี่ยสามารถที่จะเร่งให้องค์กรและพนักงานปรับมุมมองเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับทักษะที่ตัวเองมีและเส้นทางอาชีพใหม่ด้วยเช่นกันคือมอง AI ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับในระยะยาวมากกว่าแค่ว่าเอา AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นงานเป็นจ็อบไปนะครับเพราะ AI มีประโยชน์มากกว่านั้นนั่นเองนะครับข้อมูลสำรวจโดยโรเบิร์ตวอลเทอร์สเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกออกมาล่าสุดจากการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานและองค์กรกว่า 5,000 รายโดยใน 5,000 เนี่ยนะครับมี600รายเป็นข้อมูลจากประเทศไทยก็รวมเอาไว้ซึ่ง10ตลาดหลักของเอเชียเกี่ยวกับมุมมองและการใช้งาน AI The Jobs of Tomorrow How AI is Reshaping Work Across Asia นี่คือชื่อของรายงานชิ้นนี้นะครับข้อมูลระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ4จาก10อันดับนะครับในเอเชียและอยู่ในอันดับ3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นของการใช้ AI ในการทำงานนะครับ 94% ของพนักงานไทยถือว่าเยอะมากนะครับใช้ AI ในการทำงาน 72% เชื่อว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพของตัวเองแต่มีเพียง 57% เท่านั้นที่มั่นใจว่าทักษะการใช้งาน AI ของตัวเองนั้นสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันเช่นเดียวกับภาพรวมของภูมิภาคนะครับ AI ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานมากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ครับเมื่อ AI กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานในแต่ละวันมากขึ้นนั้นพนักงานไทยจึงใช้ AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆด้านด้วยกันอย่างแรกเลยคือค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลนะครับปรากฏว่ามีถึง 53% ที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วอย่างที่2คือช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารมีอัตราส่วนถึง 44% ของพนักงานในกลุ่มที่สำรวจมานะครับบอกว่าเพื่อให้การสื่อสารราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและอย่างที่3ก็คือเอามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างข้อมูลเชิงลึกนะครับมีถึง 43% ด้วยกันเพื่อที่จะสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่า AI จะได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเครื่องมือสนับสนุนที่มีคุณค่าแต่พนักงานไทยยังคงระมัดระวังต่อความท้าทายและความเสี่ยงครับที่มาพร้อมกับการทำงานร่วมกันกับระบบเหล่านี้ความกังวลหลักเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ก็ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่อ้างอิงมาจาก AI ครับ 46% ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าพนักงานอาจจะตั้งคำถามว่าใครควรรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าอคติขึ้นมานะครับตรงนี้คือความกังวลอย่างแรกอย่างที่2คือความกังวลว่าทักษะของตัวเองนั้นจะล้าสมัยมีถึง 43% นะครับเพราะว่าการเข้ามาของระบบอัตโนมัติจะทำให้ทักษะของเราไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปหรือไม่และความกังวลสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับนั่นเองมีอัตราส่วนถึง 43% ก็ถือได้ว่าพอๆกันเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและข้อมูลสำคัญที่อาจจะรั่วไหลออกไปนะครับเป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับความกังวลเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนกรอบจริยธรรมที่เข้มแข็งและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำ AI มาใช้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบครับจะเห็นได้ว่าในเอเชียมีการใช้ AI ค่อนข้างสูงแต่ว่าการใช้ AI อย่างไรต่างหากล่ะครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จและพัฒนาการจากข้อมูลในรายงานการสำรวจพบนะครับว่ามีการนำ AI มาใช้งานเป็นเรื่องปกติแล้วในเอเชีย 58% ขององค์กรในเอเชียนำ AI เข้ามาใช้ในสถานที่ทำงานแล้วนะครับขณะเดียวกัน 93% เลยทีเดียวของพนักงานระบุว่ากำลังใช้งาน AI อย่างจริงจังและในจำนวนนี้ 75% เชื่อว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสในอาชีพของพวกเขาในอนาคตแต่ดังนั้นครับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ก็มีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับเวียดนาม 98% ฟิลิปปินส์ 95% ซึ่งเป็นตลาดที่มีการใช้งาน AI สูงทั้งนั้นเลยนะครับมีความเชื่อมั่นสูงว่า AI มีผลกระทบต่ออาชีพและตระหนักว่าการพัฒนาทักษะ AI ให้เท่าทันเสมอเนี่ยยังคงมีไม่มากเท่าไหร่นะฮะส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นตลาดที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็คือ 88% ที่ยังคงเชื่อว่า AI ไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่ออาชีพตัวเองมากนักส่วนไต้หวันค่อนข้างมั่นใจเลยในทักษะ AI ของตัวเองสูงที่สุดนะครับแต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในผลกระทบของ AI ที่ยังต่ำกว่าจีนเล็กน้อยครับขณะที่ฮ่องกงและสิงคโปร์รายงานนะครับว่าพนักงานเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะครับแม้ว่า2ประเทศนี้ใช้ AI กันเยอะก็จริงแต่ว่าความเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสอาชีพการงานเนี่ยยังคงน้อยกว่าหลายประเทศภาพรวมคือองค์กรในเอเชียระบุนะครับว่า AI สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในงานที่เน้นกระบวนการข้อมูลหรือการปฏิบัติงาน3อันดับแรกคืองานธุรการและการสนับสนุนธุรกิจอันดับต่อมาคืองานด้าน ITและดิจิทัลและงานด้านสุดท้ายคือบัญชีและการเงินนี้ AI จะช่วยได้เยอะเลยนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ AI ยังผลักดันให้เกิดความต้องการตำแหน่งงานใหม่ๆด้วยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาชีพที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอาชีพที่ต้องการทักษะและความรู้ทางเทคนิคและทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่น AI Product Manager นะครับหรือจะเป็นตำแหน่งงานด้านข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกและการเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงอย่างเช่น Data Analyst และงานอีกด้านหนึ่งก็คืองานด้านการกำกับดูแลจริยธรรมและความน่าเชื่อถือก็จะมีตำแหน่งใหม่ๆอย่างเช่น AI Governance หรือว่า Risk Manager นั่นเองครับนี่คือตำแหน่งงานใหม่ที่ผุดขึ้นมาเพื่อรองรับกระแสของ AI จะเห็นได้ว่ารายงานนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยมากกว่าที่จะทดแทนตำแหน่งงานเดิมทั้งหมดเนื่องจากมีองค์กรเพียง 33% เท่านั้นหรือว่า1ใน3ครับที่ระบุว่า การเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนเป็นเหตุผลสำคัญในการนำ AI มาใช้ก็คือกังวลว่าตำแหน่งงานตัวเองกำลังจะถูกทดแทนเพราะฉะนั้นต้องรีบเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองในแง่ที่ออกจะลบสักเล็กน้อยนะครับมีเพียง1ใน3ส่วน2ใน3มองในแง่บวกนะครับว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆสุดท้ายแล้วเราต้องปรับตัวกับ AI ให้ได้นะครับ Reskill Upskill เป็นกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเดี๋ยวมาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ตอนนี้แบน AI แล้วครับ
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: จัดให้แบบไม่กักกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเสิร์ฟแอปพลิเคชัน FTA Choice อัดแน่นทั้งข้อมูลข่าวสารบริการสืบค้นอัตราภาษีภายใต้ FTA เช็คกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอัปเดตสถานะการเจรจา FTA ข้อมูลสินค้าที่ได้ประโยชน์ภายใต้ FTA ง่ายสะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FTA Choice เท่านั้น
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
7: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและกินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและกินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
6: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
7: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
6: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรืออย่างนั่นเองค่ะ
1: คุณครับในขณะที่ AI นั้นสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความเสี่ยงบางอย่างเรื่องของการที่จะไปบั่นทอนพัฒนาการของเด็กๆนะครับเพราะว่าการใช้ AI เป็นเครื่องมือทุ่นแรงนั้นทำให้เราขาดโอกาสในการใช้ทักษะบางประการหรือว่าพัฒนาทักษะบางอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายจุดประสงค์ต่างๆของการเรียนรู้นั่นเองครับที่สหรัฐอเมริกาอย่างในนิวยอร์กนั้นก็เดินหน้าแบน AI แล้วครับในขณะนี้แล้วก็สั่งการให้โรงเรียนจำนวนมากนั้นงดใช้ AI เลยทีเดียวโดยเป็นคำสั่งห้ามใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานสร้างสรรค์หรือว่า generative AI ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด8ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนในเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างนิวยอร์กครับเป็นการระงับชั่วคราว1ปีก่อนนะครับนำร่องการประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 600,000 คนหรือเกือบ2ใน3ของนักเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษานี้แล้วครับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กที่กำหนดให้การใช้งานฟังก์ชัน AI ของโปรแกรมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนนี้ต้องยุติหรือปิดการใช้งานไปเลยนะครับประมาณ38โปรแกรมด้วยกันโดยนโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูคาดหวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับขณะที่หลายชุมชนทั่วประ

ประเทศสหรัฐก็ผลักดันในทำนองเดียวกันนะครับมีการจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอและ AI ที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะกังวลว่า AI จะขัดขวางการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส่วนแชทบอทผู้ช่วยรวมถึงบริการหลักๆอย่าง ChatGPT และ Claude จะถูกบล็อกสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาจะจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอของนักเรียนแต่ละคนตามระดับชั้นนโยบายนี้ครับมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความพิการและนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับในส่วนของครูผู้สอนนั้นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ AI ในการเตรียมแผนการสอนได้อยู่ในการนี้ไมเคิลมันกรูประธานสหพันธ์ครูแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าวชื่นชมนะครับนโยบายจำกัดเวลาหน้าจอและข้อเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับการใช้ AI ก็สมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีบางคนกังวลว่าแล้วนักเรียนจะใช้ AI ที่บ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือห้ามที่โรงเรียนแต่ว่าที่บ้านเขาก็ยังคงสามารถใช้ได้อย่างเช่นใช้เพื่อทำการบ้านทั้งนี้นะครับในปี2023กรมการศึกษาของนครนิวยอร์กเคยสั่งห้ามการใช้ ChatGPT จากอุปกรณ์และเครือข่ายของโรงเรียนมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในอีกไม่กี่เดือนต่อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาลอสแองเจลิสได้ประกาศจำกัดการใช้หน้าจอในห้องเรียนครั้งใหญ่ไปแล้วในปีนี้และเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Generative AI ของนักเรียนในระหว่างที่เขตพื้นที่การศึกษาทำการทบทวนมาตรการความปลอดภัยครับขณะที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยก็มีการสั่งห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างวันเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการการจำกัดการใช้ AI ที่ครอบคลุมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับซึ่งคงจะมีการประเมินผลกระทบของการระงับการใช้ AI ชั่วคราวนี้แหละในเร็วๆนี้และคงจะได้เห็นว่ามีอะไรที่เป็นบทเรียนเป็นข้อแนะนำสำหรับภาคการศึกษาในสหรัฐบ้างโดยเฉพาะภาคการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่สวีเดนนะครับก็ถึงขนาดแบนมือถือในโรงเรียนเลยคือตัดตั้งแต่ต้นตอเลยแหละครับนี่คือมาตรการที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากเพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดการบังคับใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะลดการใช้หน้าจอของนักเรียนลงสวีเดนเนี่ยเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถที่ปรับประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นออกมาตรการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางการสวีเดนพบว่าความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของประชาชนนั้นโดยเฉพาะนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังลดลงทำให้ต้องลดบทบาทของหน้าจอลงเสียทีเพราะเชื่อว่าหนังสือและวิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นเหมาะกับเด็กๆมากกว่ากลุ่มผู้ปกครองคุณครูและเขตการศึกษาหลายแห่งเริ่มเห็นแล้วครับว่าถึงเวลาที่จะต้องลดการพึ่งพาเทคโนโลยีลงกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเดนมาร์กก็กำลังเตรียมใช้มาตรการที่คล้ายกับสวีเดนเช่นกันนะครับส่วนฟินแลนด์ก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายจำกัดการใช้มือถือในโรงเรียนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วสเปนเกาหลีใต้ก็มีมาตรการทำนองเดียวกันคือควบคุมการใช้โทรศัพท์หรือจำกัดการบ้านที่ต้องใช้หน้าจอนะครับทั้งนี้นะครับแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลค่อนข้างสูงเป็นประเทศนวัตกรรมคิดค้นเทคโนโลยีนิดเก่งเหลือเกินนะครับมีบริษัทดังๆอย่างเอริกสัน Spotifyแต่ก็ยังคงเชื่อว่าเห็นควรจะต้องแบนมือถือในโรงเรียนเสียทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการลดสิ่งรบกวนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลสวีเดนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือว่าพิซ่าในปี2022ที่ผ่านมาทีนี้มีงานวิจัยที่สนับสนุนนะครับว่าการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือว่าวัสดุจริงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กได้มากกว่าและส่งผลดีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยรวมนะครับนอกจากในโรงเรียนแล้วนะครับหน่วยงานสาธารณสุขสวีเดนยังแนะนำผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้หน้าจออย่างเช่นการกำหนดพื้นที่ปลอดหน้าจอภายในบ้านเหมือนกับที่เด็กๆต้องปฏิบัติในขณะที่อยู่โรงเรียนนั่นเองตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วครับเด็กสวีเดนที่อายุต่ำกว่า2ปีได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะสื่อที่ไม่ใช่ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนเด็กก่อนวัยเรียนก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องใช้เครื่องมือเรียนรู้แบบดิจิทัลเลยนะครับและคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหนังสือเป็นหลักในปี2028เป็นต้นไปครับแน่นอนครับหลายคนก็คงเห็นด้วยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการลดบทบาทเทคโนโลยีในห้องเรียน
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการศึกษาสวีเดนเตือนนะครับว่า 90% ของอาชีพในอนาคตจะต้องใช้ทักษะดิจิทัลและการขาดทักษะเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถลดนวัตกรรมในภาครัฐและอาจจะเพิ่มอัตราการว่างงานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นดีเบตต่อไปแหละครับว่าเทคโนโลยีมีดีแต่เราจะสร้างสมดุลกับการรับมือความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรช่วงที่ยังคงต้องโกลาหลเช่นนี้อยู่ในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญกับ disruption เทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องขณะนี้นะครับ wait and see ก็รวมถึงการลองผิดลองถูกเพื่อให้รู้แล้วก็ถอดบทเรียนได้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราพอจะทำได้ในช่วงนี้แหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน Well in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับวันนี้ชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าการค้าขยายโอกาสสู่ตลาดโลก
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกโดยระบุว่าผู้ประกอบการ SME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยนิติบุคคลในประเทศกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลุ่ม SME สร้างรายได้ให้ประเทศเพียงประมาณ34-35%สะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งด้านความรู้ทักษะการเข้าถึงตลาดกฎระเบียบและแหล่งทุนสำหรับโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดต่างประเทศโดยจากผู้เข้าอบรม450รายพัฒนาจนมีผู้ประกอบการ64รายเข้าสู่ตลาดจริงสามารถจับคู่ธุรกิจได้177คู่และสร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายรวม571ล้านบาทพร้อมขอให้ผู้ประกอบการเปิดมุมมองสู่ตลาดใหม่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่องปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งขับเคลื่อนตั๋วร่วมรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและเตรียมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2570
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ร่วมกับโครงการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางบูรณาการข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการตั๋วร่วมอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวที่มีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570มาตรการดังกล่าวกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้สื่อชำระเงินประเภท EMV Contactless ส ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมระบบจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหากมูลค่าเกิน45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง
11: นายพิทยาจินาวัฒน์รองประธานกรรมการบริหารแผน

0: ภาคีเครือข่ายวางยุทธศาสตร์ทั้งงานด้านวิชาการการรณรงค์และการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดสังคมที่ห่างไกลปลอดภัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อนำบทเรียนที่ได้รับจากการเจ็บปวดในชีวิตกลายเปลี่ยนเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
1: งานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz ค่ะวันนี้จะขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศจีนนะคะจีนนั้นไม่ได้มีวัฒนธรรมเดียวความหลากหลายของแต่ละภูมิภาคเพราะว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็ประกอบไปด้วยประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์ไม่แปลกเลยค่ะที่ภาษาอาหารประเพณีดนตรีการแต่งกายและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งที่เราพบเห็นได้ในปักกิ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่เซี่ยงไฮ้และบรรยากาศในกวางโจวยูนานซินเจียงหรือทิเบตก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเองแม้ภาษาจีนกลางจะเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สื่อสารทั่วประเทศแต่ในชีวิตประจำวันก็ยังมีภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อีกเป็นจำนวนมากค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะเดินทางไปอีกเมืองแล้วก็รู้สึกว่าสำเนียงอาหารหรือวิธีการพูดคุยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมืองใดจะเป็นจีนน้อยกว่าค่ะแต่อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่เติบโตขึ้นตามประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นความแตกต่างยังเห็นได้จากศิลปะประเพณีท้องถิ่นอย่างเช่นงานตัดกระดาษที่มีลวดลายแตกต่างกัน

ามภูมิภาคดนตรีหนานอินซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมินนานในมณฑลฝูเจี้ยนหรือบทเพลงฮวาเอ๋อที่พบในพื้นที่การสู้ชิงไห่และจีนตอนกลางค่อนไปทางเหนือประเพณีเหล่านี้นะคะไม่ได้อยู่ในแค่พิพิธภัณฑ์แต่ยังถูกใช้ในงานเทศกาลการพบปะของชุมชนแล้วก็การส่งต่อเรื่องราวระหว่างคนแต่ละรุ่นด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะหนึ่งในข้อควรรู้ก่อนที่จะเที่ยวจีนก็ไม่ควรจะใช้แค่ประสบการณ์จากเมืองเดียวไปตัดสินทั้งประเทศการเปิดใจสังเกตเรื่องของอาหารภาษาและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่จะช่วยให้เรานั้นเห็นวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้การเดินทางแต่ละเมืองนั้นมีเรื่องราวไม่ซ้ำกันค่ะและวันนี้อันซีนเวอร์ไวก็จะนำเรื่องราวของเมืองแต่ละเมืองของประเทศจีนว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้างเราจะไปสัมผัสกับประเทศจีนกันนะคะที่ปักกิ่งค่ะเมืองหลวงของแดนมังกรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสุดอลังการที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องบินมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแลนด์มาร์คสำคัญที่ห้ามพลาดก็คือกำแพงเมืองจีนที่สุดของแลนด์มาร์คระดับโลกความยาวกว่า 21,196 กิโลเมตรครอบคลุมถึง9มณฑลเดินขึ้นไปชมวิวก็คือสุดจริงๆค่ะได้ฟีลเหมือนกับเป็นนักรบโบราณไม่แปลกใจเลยค่ะว่าที่นี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยต่อไปก็คือพระราชวังต้องห้ามนะคะพระราชวังที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายจักรพรรดิจีนโบราณเดินชมสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่เหมือนกับหลุดเข้าไปในภาพยนตร์จีนพีเรียดเลยทีเดียวนะคะวัดสวรรค์หนึ่งในวัดที่งดงามที่สุดของจีนสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งฟ้าบรรยากาศขลังแล้วก็สวยงามมากๆของดีปักกิ่งที่จะต้องไปลองนะคะนั่นก็คือเป็ดปักกิ่งหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำซอสบอกเลยนะคะว่ามาถึงปักกิ่งแล้วไม่ได้รับประทานเป็ดปักกิ่งก็ถือว่าพลาดมากๆนะคะที่สำคัญค่ะปักกิ่งไม่ได้มีดีแค่วัฒนธรรมแต่ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตำนานที่เราจะต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะคะมณฑลแต่ละมณฑลของประเทศจีนนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่น

0: เกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Unseen Worldwide นะคะวันนี้นำไปเที่ยวประเทศจีนค่ะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายในมณฑลต่างๆนะคะไปที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมหานครเซี่ยงไฮ้หรือที่คนจีนรู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าช่างไห้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นเมืองศรีวิไลสุดล้ำตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียงที่นี่คือศูนย์กลางเศรษฐกิจความบันเทิงแล้วก็เทรนด์สุดฮิตแบบจีนๆที่ใครมาก็จะต้องร้องว้าวเลยล่ะค่ะแลนด์มาร์คห้ามพลาดนะคะสถาปัตยกรรมยุโรปที่มีให้เห็นหลากหลายริมแม่น้ำหวงผู่ที่เต็มไปด้วยตึกหรูสวยคลาสสิกถ่ายรูปออกมาก็จะนึกถึงปารีสถนนนานกิงสวรรค์ของสายช็อปร้านค้าแบรนด์เนมคาเฟ่เก๋ๆหรือถ้าจะเดินทั้งวันก็เดินไม่หมดนะคะวัดหลงหัวและวัดจิ้งอันวัดจีนเก่าแก่ที่สวยและมีเสน่ห์สุดๆใครสายบุญก็จะต้องมาขอพรให้ชีวิตปังแล้วก็มีดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นะคะสามารถมาหาความสุขสนุกสนานระดับโลกได้ที่นี่นั่งเครื่องเล่นสุดมันแล้วก็เจอตัวละครดิสนีย์แบบจัดเต็มของดีเซี่ยงไฮ้ที่ต้องลองก็คือเสี่ยวหลงเตาค่ะติ่มซำไส้ฉ่ำซุปที่ต้องกินแบบระวังลิ้นพองเซี่ยงไฮ้ก็คือเมืองที่ผสมผสานระหว่างจีนโบราณกับความโมเดิร์นแบบลงตัวใครที่อยากจะเที่ยวแบบนี้ก็มาลองสัมผัสได้ห้ามพลาดเลยนะคะไปที่ซีอานกันต่อค่ะถ้าพูดถึงจีนแบบขลังๆมีเรื่องเล่ามากมายที่ซีอานก็ต้องมาที่นี่ค่ะเมืองนี้ตั้งอยู่ในมณฑลซานซีเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จีนสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเคยเป็นเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซีอานที่หลายคนอยากไปค้นหาใครที่อยากจะสัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าผสมความโมเดิร์นก็มาเช็คอินที่นี่สักครั้งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจห้ามพลาดก็คือสุสานจินซีฮ่องเต้ที่ประทับอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิองค์แรกของจีนที่นี่คือแหล่งรวมกองทัพทหารดินเผาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องจักรพรรดิในโลกหลังความตายส่วนที่กำแพงเมืองซีอานก็เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองโบราณที่ยังคงสภาพดีเดินเล่นหรือว่าปั่นจักรยานบนกำแพงก็ถือว่าได้บรรยากาศมากๆนะคะมัสยิดใหญ่ซีอานก็เป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของจีนผสมผสานศิลปะจีนแล้วก็อิสลามไว้ได้อย่างลงตัวของดีซีอานที่จะต้องลองนะคะนั่นก็คือเส้นบะหมี่ที่มีความหนาเหนียวคลุกซอสหอมๆ อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะและปิดท้ายช่วงนี้กับจางเย่ใครที่ได้เห็นมรดกโลกที่สวยที่สุดแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่เมืองจางเย่ในมณฑลกานซูที่นี่เป็นบ้านของภูเขาสายรุ้งตันเสียเรียกได้ว่าสวยเหมือนกับโดนเติมสีด้วยผู้กันเทพเจ้าถือว่าธรรมชาติให้ความสวยงามนี้มาทำให้มนุษย์ไม่ควรพลาดที่จะได้สัมผัสค่ะแลนด์มาร์คนี้นะคะภูเขาสายรุ้งตันเสียหนึ่งในภูเขาสีรุ้งที่สวยที่สุดในโลกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและการกัดเซาะของลมฝนเป็นล้านๆปีจนเกิดเป็นชั้นหินสีสันสวยงามวัดไม้ค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สุดของจีนบรรยากาศสงบแล้วก็ขลังสุดๆไปเลยนะคะทะเลทรายมิงซาซานและสระน้ำเซี่ยวจันใครที่อยากจะลองขี่อูฐลุยทะเลทรายแบบอาหรับไนท์ก็ต้องมานะคะของดีจางเย่ต้องลองก็คือบะหมี่กานซูเป็นเส้นสดทำมือซุปหอมๆเผ็ดนิดๆอร่อยจนต้องออกเสียงซูดเลยแหละค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเมืองสวยๆของจีนอีกหลายๆเมืองที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
1: อย่าคลิกเด็ดขาด
0: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
1: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน

มาปิดท้ายกันที่ Unseen Worldwide ค่ะนำท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวในประเทศจีนไปสัมผัสวัฒนธรรมในแต่ละเมืองจากแหล่งท่องเที่ยวนะคะท้ายนี้ก็จะไปกันที่ซีหนิงชิงไห่สายประวัติศาสตร์ต้องมารวมกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าซีหนิงในมณฑลชิงไห่คือเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ของจีนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำฮงโหหรือแม่น้ำเหลืองที่ไหลผ่านหัวใจของแผ่นดินจีนนะคะทะเลสาบชิงไห่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่สุดในจีนวิวนั้นสวยมากๆค่ะน้ำสีฟ้าใสตัดกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนโปสการ์ดค่ะวัดถาเออซือซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมนต์คลังมีหลังคาทองคำอร่ามตาภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งพระโพธิสัตว์มากมายใครสายมูก็ห้ามพลาดเลยนะคะประตูสู่เส้นทางสายไหมซีหนิงซีหนิงเคยเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณค่ะใครที่อยากสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ก็ต้องมาเดินสำรวจส่วนของดีซีหนิงที่ต้องลองก็คือบะหมี่เนื้อตุ๋นสไตล์ซีหนิงหอมนุ่มละมุนลิ้นอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มถือได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวซีหนิงชิงไห่ครบทั้งธรรมชาติศิลปะสุดวิจิตรการตาและประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตมาถึงกวางโจวเมืองสุดฮิตที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวกวางโจวขึ้นชื่อเรื่องความคึกคักไม่มีหยุดทั้งกลางวันและกลางคืนสายเที่ยวสายชอบสายกินก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเมืองนี้มีครบทุกรสชาติไม่มีเบื่อชอบชิมชิลหรือว่าสายถ่ายรูปก็ถือว่าครบรสนะคะแลนด์มาร์คก็คืออนุสาวรีย์แพะ5ตัวเป็นแลนด์มาร์คประจำเมืองที่เล่าขานตำนานว่าแพะทั้ง5นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่กวางโจวแคนตันทาวเวอร์เป็นหอคอยสุดล้ำที่สูงถึง600เมตรวิวพานารามาคือสวยมากๆนะคะกลางคืนก็เปิดไฟสีรุ้งสวยสดงดงามโอเปร่าเฮาส์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากก้อนหินริมแม่น้ำสำหรับผู้ที่ชอบงานอาร์ตก็ต้องแวะเลยนะคะส่วนกวางโจวนั้นถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปไม่ว่าจะเป็นตลาดไปหมาคือเสื้อผ้าราคาส่งถนนปักกิ่งลู่หรือว่าสายแบรนด์แล้วก็เทียนเหอเป็นห้างหรูนะคะขาช็อปนั้นต้องถูกใจไปตามๆกันค่ะส่วนวัดนะคะที่ไปสายมูอีกก็มีวัดลิ่วหลงซื่อหรือวัดไซหกต้นวัดที่เก่าแก่กว่า 1,400 ปีมากราบไหว้เสริมสิริมงคลให้ชีวิตปังๆและของดีเมืองกวางโจวที่ต้องลองห้ามพลาดก็คือติ่มซำสูตรต้นตำรับฮักเก๋าขนมจีบซาลาเปาฟินทุกคำค่ะส่วนเป็ดปักกิ่งสไตล์กวางตุ้งก็มีหนังกรอบเนื้อนุ่มซอสเด็ดค่ะเรียกได้ว่ามีให้สัมผัสครบรสเลยทีเดียวและที่เที่ยวในเมืองต่างๆของจีนก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในอันซีนเวอร์ไวนะคะพบกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ผลักดันไทยติดอันดับ50ของโลกที่สามารถแข่งขันด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกหรือ WTO Public Forum ที่จัดขึ้นณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสตามมอบหมายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ร่วมเสวนา Wellness Without Border Powered by Medical Tourism กับผู้แทนจีนเม็กซิโกและมาเลเซียซึ่งไทยได้นำเสนอ Medical Tourism ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Health Economy ที่เชื่อมโยงบริการสุขภาพการท่องเที่ยว Wellness การลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจพร้อมชูจุดแข็งของไทยที่มีบริการสุขภาพมาตรฐานสากลมีโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI กว่า60แห่งและธุรกิจสปาเวลกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงวางยุทธศาสตร์ยกระดับสู่ Medical Investment Hub ผ่าน3เสาหลักได้แก่ Service Hub, R&D Hub และ Product and Health Manufacturing Hub ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และผลักดันความสามารถการแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับที่56สู่ท็อป50ของโลกงารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระมุ่งเสริมอาชีพสร้างการคุ้มครองและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยืนยันว่าแรงงานอิสระต้องมีชีวิตที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีแรงงานอิสระเป็นกำลังสำคัญการจัดงานนี้ภายใต้แนวคิดสร้างเครือข่ายคุ้มครองยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้แรงงานอิสระผ่าน3แนวทางได้แก่การสร้างโอกาสพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมหรืออัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลและต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้การสร้างหลักประกันส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อให้แรงงานอิสระมีหลักประกันในการดำรงชีวิตและการสร้างรายได้เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้บริโภคเพื่อหมุนเวียนรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาครอบครัวติดตามเข้ามาพำนักในออสเตรเลียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพนายโทนี่เบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาคู่สมรสและบุตรเข้ามาพำนักในออสเตรเลียช่วงระหว่างที่ศึกษาในออสเตรเลียรวมถึงจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าและเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอีก100นายพร้อมปรับเปลี่ยนศูนย์กักกันในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่นครเมลเบิร์นในรัฐวิกตอเรียมาใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ถูกกักกันตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานของออส

0: จบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เจอกันในค่ำคืนของวันพฤหัสบดี17กันยายน2569เผลอแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงกลางเดือนละนะคะก็ค่อนที่จะไปปลายเดือนด้วยนะคะใจหายเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเดือนของการเกษียณอายุราชการเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะส่งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการนั้นไปดูแลสุขภาพช่วงบั้นปลายชีวิตของทุกๆคนนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลกับค่ำคืนของเพลงเพราะๆนะคะแนวเพลงสากลแบบนี้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะนำเรื่องราวการดูแลสุขภาพเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้มาฝากกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยที่มาดูแลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหัวใจขาดเลือดนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยค่ะรีแลกกันแบบนี้นะคะทาง FM 93.5 MHz ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อกับยอหญิงโสภาค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
4: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: And I'll write your name.
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะนำเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้มาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่คนไทยหลายๆคนนั้นประสบพบเจอนะคะนั่นก็คือเรื่องของสโตรกบ้างเอ่ยนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขัดเลือดนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเรานี่แหละแล้วจะสังเกตได้ว่านะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยก็จะเป็นโรคนี้กันเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆค่ะถึงจะดีวันนี้มีคำแนะนำข้อมูลดีๆจากแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณใหม่มั่นหรือว่าคุณหมอเบนค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันค่ะไปติดตามกันได้ในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
2: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
3: วันนี้นะคะคุณหมอเบนเลยจะมาพูดเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดรู้เท่าทันดูแลหลอดเลือดให้ถูกวิธีนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นหรือคุณหมอเบนแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีมาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณหมอเบนครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะที่ฟังด้วย
3: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับโรคหลอดหัวใจขาดเลือด
5: ค่ะก็ในช่วงนี้มีคนกังวลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าคนอายุน้อยก็เริ่มมีอาการกันแล้วนะซึ่งตัวอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เนาะว่าจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่าจะเกิดกับใครนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยนะคะปัจจัยหลักๆเลยของอาการโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยถ้าเป็นในทางแผนปัจจุบันมันก็ เกิดจากภาวะที่เลือดแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพ
4: อ
5: ซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นซ
4: ึ่
5: งก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากไขมันอุดตันแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีการเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากการอักเสบก็ได้เกิดจากภาวะการสะสมของพวกคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเลวพวก LDL สูงๆอะไรเงี้ยใครที่ LDL สูงๆเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดแดงแข็งได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดต่างๆเกิดคราบไขมันหรือว่าบางทีก็จะเรียกพลักนะคะพวกพลักเนี่ยมันไปเกาะแล้วพอมันเกิดการแตกหรือว่าถูกกระตุ้นทำให้เกิดริ่มเลือดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการไปอุดตันเกิดการเฉียบพลันได้ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงแทนที่ปกติมันจะแบบโฟลว์ดีไหลเวียนดีมันก็เกิดการแบบค่อยๆสะสมค่อยๆตันไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้เลือดไปน้อยลงก็เกิดกลุ่มอาการเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดขึ้นมาได้นะคะทีนี้เวลาสังเกตอาการเบื้องต้นเอาเป็นทั่วไปก่อนนะคะเขาก็จะสังเกตจากอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นบีบรู้สึกเจ็บหนักๆบริเวณหน้าอกนะคะบางทีอาจจะรู้สึกร้าวไปแขนไหล่คอหรือกรามหรือไปหลังเสียดแทงบริเวณลิ้นปี่โดยเฉพาะซีกซ้ายอะไรเงี้ยนะคะ
4: ครับผม
5: เกิดตอนช่วงที่อาจจะแบบออกแรงเยอะวิ่งขึ้นบันไดหรือว่าทำอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยที่ปกติเราอาจจะเคยทำได้แต่ว่าบังเอิญว่าทำแล้วมันแบบมีอาการ ผิดปกติขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติข้างใน
4: something wrong อะไรอย่าง
3: นี้มีบางอย่างผิดปกติ
5: ให้เริ่มสงสัยเอ๊ะๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็หรือเกิดช่วงที่แบบมีความเครียดมากๆเรารู้สึกร่างกายเราเครียดมากๆแล้วมันก็มีอาการเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะ
4: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นสาเหตุเป็นอาการอันนึงที่สังเกตได้อันนี้อันถัดมาก็คือมีเหงื่อแตกตัวเย็นหายใจไม่อิ่มขึ้นไส้หน้ามืดอ่อนเพลียร่วมด้วยหรือเกิดขึ้นแบบฉับพลันรุนแรงนะคะอันนี้ก็ถ้ามีอาการก็สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกหรือในผู้หญิงบางรายอะไรเงี้ยเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยผิดปกติเนี่ย ก็สามารถโทร1669หรือว่าให้คนพาไปพบแพทย์ได้เลยนะคะ
3: ต้องรีบถือว่าเป็นภาวะที
5: ่
3: ต้องเป็นภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
5: ใช่ใช่ค่ะก็ให้ไปเช็คดีกว่านะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวแบบว่าจะไปขี้เกียจไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นพวกนี้มันเป็นอาการที่มันเกิดได้ฉับพลันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับมุมมองทางแผนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นโรคลมชนิดหนึ่งคือเป็นปัญหาของทางธาตุลมในร่างกายที่มันไม่ปกติไม่สมดุลนะคะในระบบของมุมมองร่างกายของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะมีเรียงเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและธาตุดินรวมกันนะในกลุ่มของธาตุลมเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าวาตะเนี่ยมันก็จะแยกเป็น3ระบบลมหลักๆใหญ่ๆก็คือมีลมสุมนาวาตะสุมนาวาตะคือลมที่ถ้ามีปัญหามันก็จะแบบลมที่มันอ้วนๆอึนๆอยู่ในท้องอ่ะคืออยู่กลางตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็หะไทวาตะหะไทวาตะก็คือลมที่จากท้องวิ่งขึ้นมาถึงตรงหน้าอกหรือหัวใจหะไทก็คือหัวใจนะคะก็จะเป็นลมที่เกี่ยวข้องกับการพัดพามาที่หัวใจแล้วก็จากหัวใจพัดต่อไปทั่วร่างอะไรเงี้ยค่
3: ะ
5: แล้วก็อันที่3นะคะก็คือสัทธกวาตะสัทธกวาตะเนี่ยก็จะเป็นลมที่เรียกว่าเป็นลมที่เหมือนแบบเขาเรียกเหมือนคือมันแปลมาจากความแหลมคมอะสัทธกะนะคะเป็นเหมือนแบบหอกแหลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลมเนี้ยมันก็จะเป็นลมแหลมๆที่แบบแล่นเข้าจับหัวใจถ้าเกิดความผิดปกติมันคือลมที่ไปทิ่มแทงรู้สึกเสียดแทงรู้สึกเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยในทางแผนไทยเขาไม่มีชื่อนี้โดยตรงแต่ว่าเขาจะมีภาวะที่เรียกว่าลมเงียบนะคะลมเงียบลมปัจจุบันก็เทียบได้กับ heart attack กับทางแผนปัจจุบันได้นะคะซึ่งลมเงียบเนี่ยก็คืออย่างตามชื่อเลยก็คือมันเกิดขึ้นเงียบๆอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมา
3: คิดจะมาก็มาใช่ไหมคะ
5: ใช่แต่ว่าการก่อนที่จะเกิดอ่ะมันก็มีมูลเหตุของมันนั่นแหละแต่มูลเหตุของมันเนี่ยก็เป็นได้หลายอย่างเช่นการพักผ่อนไม่พอความเครียดอาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแล้วมันก็ไปกระทบทำให้ตัวธาตุลมที่จะพัดพาเลือดไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเกิดความเสียสมดุลเกิดขึ้นทำให้มันไหลเวียนไม่สะดวกจนกระทั่งทำให้ลมที่เรียกว่าหะไทวาตะเนี่ยทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็ไปเกิดอาการอยู่เสียดแทงบริเวณแบบแถวทางหัวใจทางฝั่งซ้ายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองทางแผนไทยที่สมัยก่อนเขาเลยมักจะมียาที่เรียกว่ายาลมนะคะยาลมยาหอมอ่ะจะคนละกลุ่มยาลมมันก็จะเป็นเหมือนแบบกินข้าวเสร็จกินยาลมต่อเพื่อแบบช่วยย่อยไปจุดไฟย่อยทำให้ลมในท้องกลางตัวเนี่ยหรือสุมนาวาตะเนี่ยทำงานดีปกติดีก็จะไม่ไปรบกวนลมอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นวัฒนธรรมของการกินยาลมหรือพวกกลุ่มที่แบบเครื่องเทศที่เข้าไปช่วยกระจายลมเป็นประจำเป็นแบบกิจวัตรเลยก็ได้ในสมัยก่อนนะคะหรือว่าในอาหารอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องเทศรสสุขุมอะไรที่อยู่ในมื้ออาหารเนาะจะไม่ค่อยมีอาหารที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดมันหรืออะไรที่มันกระตุ้นไขมันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้พวกลมต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากแต่พอปัจจุบัน
4: อ
5: ่ะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตกันนี่แหละนะคะก็ไปกระทบลมทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาได
4: ้
5: ซึ่งการดูแลตัวเองนะคะก็จะพูดเป็นในภาพรวมกว้างๆแล้วกันทั้งศาสตร์ของทางแผนไทยแล้วก็ทางแผนปัจจุบันนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เราสังเกตตัวเองก่อนว่าร่างกายเราเป็นยังไงมีความผิดปกติไหมนะคะก็ด้วยการหนึ่งคือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยนะคะก็ต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าไขมันเป็นไงน้ำตาลเป็นไงนะคะค่าตับค่าไตโอเคไหมอย่างน้อยๆก็จะพอได้รู้ว่าระดับไขมันตัวดีตัวเลวเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องระวังหรือยังนะคะถ้าไขมันเลวเยอะมากๆก็จะได้ปรับตัวทันนะคะจะได้ไม่สะสมมากจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ความดันก็เป็นการเช็คอย่างหนึ่งเพราะว่ามันก็ข้องเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะคะแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายแล้วก็พวกน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้ำหนักตัวเกินก็จะได้ปรับโภชนาการนะคะหรือออกกำลังกายเพื่อให้หลอดเลือดหรือให้หัวใจแข็งแรงขึ้นก็เป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งอันนี้คือการรู้ความเสี่ยงของตัวเองคือเช็คตัวเองก่อนนะคะอันที่สองก็คือลดไขมันเลวอย่างจริงจังคือลด LDL เลยอย่างจริงจังเพราะว่าตัว LDL ลดไขมันเลวเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับโรคหลอดหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เป็นผลต่อการเกิดความเสี่ยงในโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับอาหารอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอถ้ามันสูงมากๆก็อาจจะต้องกินยาร่วมด้วยอาจจะต้องมีการใช้ยาเสริมไปอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุมได้ดีขึ้นก็หยุดยาได้อันนี้ก็แล้วแต่แพทย์ดุลพินิจของแพทย์นะแล้วก็คนไข้ในบางรายนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้คนไข้ที่มีค่าไขมันตัวเลวสูงมากๆเนี่ยหยุดกินยาด้วยตัวเองคือมันค่อนข้างที่จะมีผลกับหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากนะคะในกลุ่มของไขมันสูงก็แนะนำให้ติดตามการรักษานะคะแล้วก็ไม่หยุดยาเองถ้าไขมันยังไม่สูงมากแล้วอยากจะขอแพทย์แบบปรับพฤติกรรมอาหารลองกินตัวอื่นๆช่วยลดไขมันคุมไขมันก่อนอันนี้ก็ทำได้ในสามเดือนนะคะถ้าสามเดือนแล้วไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องพึ่งยานะคะก็ใช้ยาไปเพื่อเป็นตัวควบคุมแล้วกันเนาะแล้วก็อันที่สามก็คือเลือกอาหารที่เป็นมิตรต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเลือกกินอาหารที่ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดก็คือเป็นกลุ่มของพวกผักผลไม้ไม่หวานจัดคือผลไม้ที่เป็นพวกแบบกากใยให้วิตามินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ผลไม้ที่ให้น้ำตาลสูงนะคะแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีทั้งหลายกินได้หมดเลยถั่วปลาอาหารที่มีกากใยอาหารสูงนะคะลดการกินอาหารทอดไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์พวกเนื้อแปรรูปขนมหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มน้ำตาลสูงน้ำปั่นน้ำหวานเติมวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบลดละเลี่ยงไปนะคะหรือว่าอาหารลดจัดเค็มจัดก็ลดละเลี่ยงถ้ามัน
3: ลดเค็มลดหวานลดจัดทั้งหลายนะเราต้องช่วยกันลดเนาะกินความจริงคุณหมอคะเราจะบอกได้ไหมว่ารสชาติที่จืดหรืออาจจะปรุงให้บางเบาลงมาหน่อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นจริง
5: ๆใช่ค่ะคือมันก็มีคำหนึ่งที่บอกว่ากินจืดยืดอายุแต่ว่าอาจจะรู้สึกไม่แซ่บสำหรับบางคนถ้าทำให้รู้สึกไม่เจริญอาหารก็ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องพยายามปรับลดนะคะบางคนติดเค็ม อย่างถ้าสมมุติเลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่นอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่เราแค่ไม่ปรุงน้ำปลาเพิ่ม อาจจะอยากจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยก็ใส่พริกเพิ่มอะไรแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำปลาแล้วลดน้ำซุปให้น้อยลงหรือกินน้ำเปล่าตามให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะแบบช่วยแบ่งเบาได้หนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องให้ทุกคนกินผักต้มทุกวันหรือว่าตืดอย่างเดียวตลอดชีพมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นแบบขาดสารอาหารหรือว่าเบื่ออาหาร
3: ไม่มีความสุขในการรับประทานด้วย
4: จริงๆเราจะพูดได้ไหมคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จากที่ผมประสบนะเราเลือกทางที่มันบาลานซ์
3: เน
4: าะสุดท้ายเราจะทำมันได้ยาวๆเพราะว่าผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยครับรู้อยู่แล้วนะว่าอะไรดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพ
3: แต่ว่าบางทีทำไปแล้วเรียกว่าท้อน่ะเรียกว่าแบบถอดใจไปก่อนกลับไปกินแบบเดิมแฮปปี้กว่าอะไรแบบเนี้ย
4: ก็บาลานซ์
3: เนาะทำแต
5: ่เลือกที่พอดี
4: ใช่ค่ะมันจะได้ทำได้ยาว
5: หรือว่าเราเลือกเป็นสัดส่วนก็ได้คือมันก็จะมีวิธีการกินที่แบบลดการดูดซึมช่วยลดการดูดซึมพวกไขมันหรือว่าน้ำตาลอะไรเงี้ยได้เช่นในมื้ออาหารเราอาจจะเพิ่มผักเข้ามาแล้วกินผักก่อนเพิ่มอาหารที่เป็นเมนูผักเข้ามานะคะแล้วก็เอาผักเนี่ยเติมเข้าไปก่อนเพื่อไปรองรับแล้วก็เตรียมตัวในการที่แบบทำให้มันไม่ร่างกายเรากระเพาะไม่ดูดซึมเอาดึงน้ำตาลไปใช้เร็วขึ้นหรือเอาไขมันไปใช้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการคือกินใยอาหารเข้าไปก่อนกลุ่มไฟเบอร์กลุ่มกากใยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยตามด้วยกลุ่ม ที่เป็นโปรตีนแล้วก็แป้งเป็นสเต็ปไปแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเปล่าน้ำสะอาดไม่ขาดต้องดื่มให้เพียงพอ
4: สำคัญที่สุดนะคะน้ำเปล่า
5: ใช่น้ำเปล่าสำคัญมากถ้าน้ำเปล่าไม่ถึงนะกินน้อย เลือดแห้งค่ะก็จะไหลเวียนเลือดไม่ดีอีกนะคะ
4: จริง
5: อันนี้ก็ต้องแบบให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำเนาะแล้วก็ร่างกายก็ต้องมีการขยับสม่ำเสมอบางคนอาจจะแบบมีแต่คำแนะนำบอกว่าให้ออกกำลังกายแต่ว่าไม่ไหวอะขาเขอเข่าปวดอะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายที่มันหนักมากแต่เอาให้มันพอดีกับร่างกายเราก็ได้แค่ไม่นั่งแช่นานเกินไปไม่นอนทั้งวันติดเตียงอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็คือมีลุกก็เท่ากับออกกำลังกาย
5: ใช่ แล้วก็งดสูบบุหรี่ด้วยนะคะถ้าใครเริ่มมีอาการที่แบบเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าหลอดเลือดเริ่มอาจจะมีปัญหานะคะก็พยายามลดการสูบบุหรี่มันก็จะช่วยลดการกระตุ้นการอักเสบของหลอดเลือดได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถช่วยได้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการใช้พวกพืชผักสมุนไพรอะไรที่ใกล้ๆตัวที่สามารถจะช่วยลดไขมันได้ตามที่มีหลักฐานซึ่งจริงๆก็มีหลายตัวนะตามหลักฐานทางวิชาการข้อมูลที่มีเนี่ยมีหลายชนิดมากที่สามารถช่วยลดไขมันได้เป็นกลุ่มพวกเครื่องเทศเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเครื่องเทศที่ทำในอาหารเช่นกระเทียมขิงกระชายค่ะอะไรกลุ่มนี้นะคะก็จะพริกไทยกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่มีข้อมูลว่ามีฤทธิ์ในการลดระดับไขมันโดยเฉพาะกระเทียมเนี่ยข้อมูลจะเยอะหน่อยนะคะก็คือเป็นพืชที่มีการศึกษาด้านไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างมายาวนานเลยแล้วก็มีเปเปอร์เยอะนะคะเขาก็มีการทบทวนวรรณการทบทวนการวิจัยนะคะก็พบว่าการได้รับพวกกระเทียมเนี่ยที่หรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียมเนี่ยก็มีส่วนที่สามารถช่วยลดไขมันรวมไขมันเลวแล้วก็เพิ่ม HDL หรือไขมันดีได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระเทียมสดคือถ้าเป็นจะแนะนำคนไข้ส่วนใหญ่ก็แนะนำกินสดไม่ต้องไปซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หายากนะคะกระเทียมสดก็คือ5กรัมต่อวัน5กรัมก็เฉลี่ย 2-3 กลีบ
3: ประมาณ 2-3 กลีบ
5: 2-3 กลีบกระเทียมไทยก็ดีสุดนะคะก็กินติดต่อกันอย่างน้อย6สัปดาห์แล้วก็อย่างน้อย6สัปดาห์ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดไขมันลดไตรกลีเซอไรด์ได้คือการกินกระเทียมสดจะได้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยมันจะมีสารอะลิซินซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดจากการทำให้กระเทียมเกิดการแตกหักเช่นการทุบการบดการเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะหรือการไปปั่นเนี่ยมันก็จะเกิดอะลิซินขึ้นมาถ้าเรากินกระเทียมสมมติกินกระเทียมไปทั้งเม็ดอะลิซินไม่เกิด
3: อ๋อต้องมีการทำให้มันบดให้มันแตก
5: หรือจับก่อนอะไรเงี้ยใช
4: ่
5: อันนี้ก็เลยกินสดก็เลยจะได้สารสำคัญกินตามเมื่ออาหารกินพร้อมกับข้าวไปเลยเนี่ยนะให้เราเคี้ยวมันก็ได้แหละนะคะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเบนนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสเกตค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมกับทีมงานห้องส่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงหลักใจสุขใจ
0: พบกับรายการที่จะส่งท่านทั้งหลายที่จะได้นำข้ออัดข้อธรรมให้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าบุญคือความดีใจบาปคือความเสียใจคือถ้าทำอะไรแล้วเสียอกเสียใจนี่ถือว่าเป็นบาปถ้าทำอะไรแล้วดีอกดีใจหัวเราะร่าเริงถือว่าเป็นบุญความเข้าใจแบบนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดคือคนทำบาปบางคนนี่ก็ทำด้วยความดีอกดีใจนะหัวเราะร่าเริงก็มีอยู่ให้เห็นอยู่เยอะแยะแล้วคนทำบุญเกิดความเสียใจยังพอมีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นในมงคลธรรมนำชีวิตในข้อที่19นี้เป็นเรื่องของเว้นจากบาปซึ่งมีภาษาบาลีอยู่ในมงคล38ประการด้วยประโยคที่ว่าอารตีวิรตีปาปาอารตีนี่แปลว่างดวิรตินี่แปลว่าเว้นคือคนทำบาปจะทำได้3ทางคือทางกายทางวาจาทางใจ บาปเป็นความเสียหายของจิตหมายความว่าจิตที่เสียคุณภาพดีๆไปนั่นแหละเรียกว่าบาปมงคลในข้อนี้คือการเว้นจากบาปการเว้นจากบาปนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำความดีก็จะมีอยู่สองคำก็คืองดกับเว้นงดนี่หมายถึงการงดก่อกรรมทำบาปบาปกรรมที่ทำจนติดเป็นนิสัยด้วยความหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบติดสุราติดเที่ยวเพลิดเพลินติดการพนันก็อารตีซะก็คือการงดจากการก่อกรรมทำบาปมันจะมีสิ่งที่มันเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตและเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จเป็นเครื่องขัดขวางความสุขคือนิสัยแย่ๆเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็มีนิสัยต้องทำอยู่ตลอดรู้ทั้งรู้อยู่เพราะฉะนั้นในมงคลข้อนี้ท่านจึงให้งดเสียส่วนเว้นนี่ก็คือไม่ริอ่านที่จะทำบาปกรรมนั้นอีกต่อไปก็คือว่าเจตนาในการงดกับเจตนาในการเว้นเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันการงดเรามีเจตนาที่จะชำระสะสางบาปกรรมเก่าในตัวของเราความเคยชินไม่ดีไม่งามในตัวของเราเราก็งดเสียส่วนการเว้นเป็นเจตนาระวังตัวไม่ให้ผิดพลาดที่จะเข้าไปหาบาปนั้นอีกถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพชัดเจนก็การงดก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาตัวให้หายไข้ส่วนการเว้นก็เป็นการฟื้นฟูให้เกิดความดีงามเพราะฉะนั้นในชีวิตในแต่ละวันเราก็เผชิญกับเหตุการณ์กับสถานการณ์กับคนกับเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตถ้าเราพิจารณาดีๆเราก็เห็นถึงโทษถึงภัยจากการที่เราหลงไหลไปคล้องเกี่ยวกับไม่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่นำพาไปสู่ความเสียหายของชีวิตเช่นที่ช่างแถวบ้านอาตมาเวลาทำงานก่อกำแพงวัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็จะมาขอค่าเหนื่อยแกอยากจะได้ค่าเหนื่อยหลวงพ่อขอค่าเหนื่อยหน่อยเอ๊ค่าเหนื่อยคืออะไรเอาค่าแรงก็จ่ายไปแล้วไม่ใช่เหรอยังจะมาหาค่าเหนื่อยอะไรกันอีกไม่อันนั้นค่าแรงอันนี้ค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยเอ๊อะไรเหนื่อยคือเหนื่อยเราก็สงสัยนะว่าเหนื่อยแล้วทำไมไม่ไปนอนกินนมสักกล่องหาอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็หาใส่ในร่างกายแล้วก็ไปหลับไปนอนพักผ่อนเสียบอกว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องหาอะไรที่จะต้องแก้เหนื่อยสิ่งที่จะต้องแก้เหนื่อยที่พูดถึงว่าก็คือเหล้าคือมาขอเงินพิเศษเพื่อที่จะไปซื้อเหล้าเพื่อที่จะมากินเพื่อให้มันแก้เหนื่อยเป็นสมการที่ไม่ค่อยที่จะตรงตามความเป็นจริงมากนักเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่ไปนอนเหนื่อยแล้วไปหาซื้อเหล้ามากินเพื่อที่จะให้แก้เหนื่อยเอ๊ะมันแก้เหนื่อยได้หรือไม่ไอ้เราก็สงสัยอยู่ทีนี้ว่าเงินทองเนี่ยก็หามาได้โดยยากลำบากแล้วเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากนี้ไปซื้อสุรายาเมาซื้อข้าวซื้อของที่มันเป็นโทษเป็นภัยแก่สุขภาพร่างกายโดยเฉพาะคนที่ทำงานอย่าลืมนะว่าสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับโรงงานผลิตเงินโดยเฉพาะพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เงินเดือนในภาคเอกชนที่เวลาล้มป่วยลงนี่นอกจากจะหาเงินหาทองไม่ได้ยังจะต้องเสียเงินเสียทองดูแลมันอีกนะสุขภาพร่างกายเนี่ยการงดเว้นจากสิ่งไม่ดีไม่งามก็เป็นการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอีกส่วนหนึ่งนะสุขภาพร่างกายของเรานี่ถ้ามันเป็นโรคเป็นภัยจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในมงคลที่จะเกิดให้เป็นมงคลกับชีวิตของเรานี่ก็คือการงดเว้นจากกิจกรรมของชีวิตที่มันนำพาโทษมาให้ของตัวของตนของคนของงานงดเว้นบาปกรรมทั้งหลายที่มันจะนำพาเราไปสู่หายนะของชีวิตหนุ่มๆสาวๆในเมืองกรุงที่แสวงหาความหวังความฝันที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากการหลงเพลิดเพลินเกี่ยวกับการเล่นกินเที่ยวสวนเสเฮฮาสนุกสนานเพลิดเพลินเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์มันก็ทำให้ติดลมของชีวิตฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็งดเสียบางคนสิ้นเดือนมาก็จะต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวงดเว้นเสียสร้างอุปนิสัยกิจกรรมชีวิตใหม่เสาร์อาทิตย์ที่ไหนมีปฏิบัติธรรมก็ไปสวดมนต์ไหว้พระหยุดนานๆก็กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่มีที่มีทางก็ปลูกต้นไม้เพราะการปลูกต้นไม้จะเป็นการจันโลงจิตใจให้มันดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตเราบางคนก็ครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ็ยังไม่เลิกกินเลิกเล่นเลิกเที่ยวบางคนก็มีครอบครัวแล้วบางคนก็มีลูกแล้วหรือไม่ได้มีใครมีแต่ตัวเราเองก็ควรที่จะหันมาดูแลตัวเราเองด้วยการงดเว้นจากบาปอารติวิรติเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตฉะนั้นในมงคลตั้งแต่ข้อที่19ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบำรุงใจตั้งแต่ข้อที่1ถึง18เป็นเรื่องของการสร้างชีวิตเกี่ยวกับสังคมการงานการทำมาหากินไล่มาตั้งแต่อาเสวนาจะพาลานังบันเดตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเลื่อยมาจนถึงข้อที่19คือตั้งแต่ข้อที่19ข้อที่งดเว้นจากบาปเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตใจมุ่งหมายในการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ที่สูงเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าขึ้นไม่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ต่ำเราก็มักจะใช้คำว่าลงขึ้นที่สูงลงที่ต่ำขึ้นสวรรค์ลงนรกเพราะฉะนั้นจิตใจที่สูงของเรานั้นก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องที่จะบำรุงใจฉะนั้นจิตใจที่มันไม่ดีไม่งามมันก็เหมือนกับสิ่งข้าวของที่มันชำรุดมันแตกพังมันผุพังอาหารที่มันบูดมันเน่ามันไม่ดีซึ่งในทางพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบาปส่วนอะไรที่ดีก็เรียกว่าเป็นมงคลเป็นสิริเป็นความดีงามไปฉะนั้นในมงคลข้อนี้ที่จะส่งท่านทั้งหลายให้ได้เข้านอนพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นจากกิจกรรมดีๆลมหายใจแรกก็คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆในชีวิตมงคลก็จะเกิดมีเกิดเป็นแก่ท่านแล้วความสำเร็จในชีวิตความสุขในชีวิตก็จะได้ก็กำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเราสมกับเราได้น้อมนำเอามงคลทำนำชีวิตของเรานั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับดังนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้หลับฝันดีมีเทพเทวดาปกปักรักษาตื่นมาก็โชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนความร่วมมือ3ด้านเพื่อก้าวสู่50ปีทองของความสัมพันธ์ไทยจีน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเน้นย้ำถึงจุดเริ่มต้นของ50ปีทองแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพร้อมเผยผลการหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือ3ด้านสำคัญได้แก่ร่วมกันเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคให้หมดสิ้นโดยเร็วผลักดันการค้าการลงทุนเทคโนโลยีโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งเสริมการพัฒนาที่รักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศทางนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้มิตรภาพระหว่างไทยและจีนมีความมั่นคงมั่งคั่งและก้าวสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งแก้ปัญหาไรเดอร์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มฉบับเฉพาะพร้อมเร่งหารือ3ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติอัตราค่ารอบที่เป็นธรรม
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีกลางไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องระหว่างกลุ่มผู้ขับขี่รถรับส่งสินค้าและอาหารหรือไรเดอร์กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้าในหลายประเด็นแต่ยังคงมีข้อคิดเห็นที่ต้องหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องอัตราค่ารอบเบื้องต้นกระทรวงดีมีแนวคิดผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นพรบฉบับเฉพาะเนื่องจากกลุ่มนี้มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากแรงงานอิสระกลุ่มอื่นโดยพร้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นธรรมที่สุดให้กับทุกฝ่าย สำหรับความคืบหน้าในการเจรจาทางแพลตฟอร์มยืนยันปรับแก้เงื่อนไขตามหลักข้อเรียกร้องซึ่งกระทรวงดีอีเตรียมจัดประชุมวงย่อย3ฝ่ายร่วมกับตัวแทนไรเดอร์และผู้บริหารแพลตฟอร์มเพื่อเร่งขอตัวเลขค่ารอบและหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงคาดการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วยลดผลกระทบหมอกควันข้ามแดนลงได
10: ้นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
1: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไง
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: พกกล่องข้าวหรือว่าปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับ
4: แยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะ
5: ถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับ
1: เรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: เพื่อสแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: วิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นจากการเผาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมาจากควันท่อไอเสียที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต
4: ์ร่วมป้องกันและแก้ไขด้วยการหมั่นดูแลตรวจสภาพรถก่อนใช้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมันให้พร้อมช่วยกันสอดส่องร้องเรียนรถควันดำได้ที่สายด่วน1584
3: เช็ครถก่อนใช้ครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดุลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นอ้อดุลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญามาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะไปเจอบทความที่คุณชนันชิดาพลอยพลายเรียบเรียงไว้ในเพจ Future Trend เขานำตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของคนที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งออก็คิดว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขระดับโลกออกมาเปิดเผยกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการตื่นนอนตีสี่ครึ่งทุกวันเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของอาร์เธอร์ซีบรูคส์นะคะนักเขียนหนังสือขายดีคอลัมนิสต์ของ The Atlantic และศาสตราจารย์แห่งฮาร์วาร์ดผู้มีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาค่ะจากการเป็นนักดนตรีเฟรนฮอนมืออาชีพสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่อุทิศชีวิตให้กับการสอนผู้คนนับล้านให้คนพบชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นค่ะหลายคนอาจจะมองว่ากิจวัตรของเขาเนี่ยดูสุดโต่งแล้วก็ทำตามได้ยากนะคะแต่สำหรับบรูคส์แล้วทุกกิจกรรมที่เขาทำในแต่ละวันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญค่ะแต่ว่าคือการออกแบบชีวิตอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งก็คือการปรับเคมีในสมองให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในแต่ละช่วงเวลาค่ะเขาค้นพบว่าการจะทำงานที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์สมาธิแล้วก็การจัดการอารมณ์เชิงลบให้ดีที่สุดเนี่ยจะต้องอาศัยการจัดลำดับกิจกรรมในแต่ละวันอย่างชาญฉลาดค่ะและนี่ก็คือพิมพ์เขียวการใช้ชีวิตใน1วันของเขานะคะที่เป็นมากกว่าแค่ตารางเวลาแต่มันคือศาสตร์แห่งการดึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ออกมานั่นเองค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะตีสี่ครึ่งปลุกพลังสมองด้วยการออกกำลังกายบรูคส์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตื่นนอนตอนตีสี่ครึ่งโดยเขาบอกว่ามีงานวิจัยมากมายเลยที่ชี้ว่าการตื่นก่อนรุ่งสางเนี่ยช่วยเพิ่มทั้งความคิดสร้างสรรค์และผลิตภาพค่ะจากนั้นเขาจะตรงไปที่ยิมตอนตีสี่45นาทีนะคะเพื่อที่จะออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มด้วยผสมผสานระหว่างการฝึกแบบแรงต้านแล้วก็คาร์ดิโอโซน2ช่วงเวลานี้นะคะบรูคส์จะไม่อนุญาตให้ตัวเองทำงานระหว่างการออกกำลังกายเด็ดขาดเลยค่ะอย่างเช่นการฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับประสาทวิทยาเพราะเขารู้ว่านั่นจะเป็นการใช้โดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทแห่งสมาธิไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะก็คือช่วงที่ออกกำลังกายจะไม่ทำอย่างอื่นไม่ฟังเพลงไม่ฟังพอดแคสต์ใดๆนะคะจากนั้นค่ะ6โมงครึ่งสร้างสมาธิด้วยความเชื่อทุกๆเช้านะคะบรูคส์จะเข้าร่วมพิธีมิสซาในโบสถ์คาทอลิกซึ่งสำหรับเขาวิธีนี้เป็นมากกว่าเรื่องของความเชื่อทางศาสนาค่ะเพราะว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะคะเขารู้ดีว่าการทำสมาธิอย่างจดจ่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการลดอารมณ์เชิงลบแล้วก็ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และสมาธิค่ะจากนั้นนะคะ 7:30 นเติมพลระเบิดโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรีกโยเกิร์ตโปรตีนผงถั่วแล้วก็เบอร์รี่ซึ่งให้โปรตีนสูงถึง60กรัมและอุดมไปด้วยทริปโตเฟนกรดอะมิโนสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อค่ะมื้อเช้านี่เองนะคะที่ทำให้เขามีสมาธิดีที่สุดในช่วง 8:00 น.ถึงเที่ยงวันค่ะต่อไปก็คือช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะช่วงเวลาทองของการเขียน
นี่ก็คือช่วงเวลาที่เขาจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่มีการรับโทรศัพท์ไม่มีการเช็คโซเชียลมีเดียมีเพียงแค่การเขียนเท่านั้นนะคะเขาจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงนี้ไปกับการเขียนคอลัมน์ How to Build a Life ให้กับThe Atlantic ค่ะและการเขียนหนังสือซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นงานที่ยากแล้วก็ท้าทายความรู้สึกสิ้นหวังได้มากกว่าการเขียนคอลัมน์หลายเท่าเลยนะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นโหมดการสอนค่ะที่ใช้โดพามีนน้อยลงหลังจากมื้อเที่ยงที่เน้นโปรตีนอีกครั้งเขาก็จะเปลี่ยนโหมดการทำงานไปสู่การสอนไม่ว่าจะเป็นการสอนในชั้นเรียนการอัดพอดแคสต์หรือว่าการให้สัมภาษณ์

เป็นต้นไปนะคะเวลาของครอบครัวและความสัมพันธ์แม้จะต้องเดินทางเกือบตลอดทั้งปีแต่ว่าสุดสัปดาห์ก็คือเวลาสำหรับครอบครัวเสมอค่ะเขาเลือกที่จะสร้างบ้านในเวอร์จิเนียเพื่อให้ลูกๆทั้ง3คนได้สร้างครอบครัวอยู่ใกล้ๆกันโดยลูกชายคนโตนะคะอาศัยอยู่ชั้นล่างของบ้านเดียวกันกับเขาแล้วก็ภรรยาทุกเย็นค่ะพวกเขาจะทานอาหารพร้อมหน้ากันหลังจากนั้นเขาและภรรยานะคะก็จะออกไปเดินเล่นด้วยกันเป็นเวลา40นาทีเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวต่างๆอย่างลึกซึ้งค่ะและปิดท้ายวันด้วยการสวดภาวนาพร้อมกันก่อนจะเข้านอนในเวลาประมาณ3ทุ่มโดยพยายามหลีกเลี่ยงการมองหน้าจอทุกชนิดเลยนะคะท่านผู้ฟังคะกิจวัตรประจำวันที่ดูเหมือนจะเคร่งครัดของอาร์เธอร์ซีบรูคส์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่ามาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อจำกัดของชีวิตและร่างกายค่ะเขามีประวัติครอบครัวที่อายุไม่ยืนยาวนักนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยจึงไม่ใช่ภาระแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ได้ออกแบบชีวิตเพื่อให้ตัวเองสามารถทำในสิ่งที่รักได้อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะหลายๆข้อนะคะท่านผู้ฟังเราก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านดูค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจ Future Trend นะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ชวนให้สังคมเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศวันเยาวชนแห่งชาติของไทยเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2528ซึ่งเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งทรงขึ้นครองราชขณะยังทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8วันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันแนวคิดสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติคือร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเยาวชนต้องรู้เท่าทันสื่อใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลและกล้าใช้ความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพราะเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตแต่เป็นพลังที่สามารถร่วมคิดร่วมทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมไทย
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสียงเพลงประพาสจากทางรายการด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะความเครียดจากการทำงานเนี่ยทำให้สุขภาพจิตของเราแย่ลงได้นะคะส่งผลให้เราใช้ชีวิตไม่มีความสุขวิธีที่จะดูแลสุขภาพจิตของเราได้ก็คือการหากิจกรรมทำระหว่างช่วงที่พักและการกินอาหารที่ดีเวลาที่เราคิดงานไม่ออกก็ลองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นดูบ้างค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะคะสุดท้ายก็คือทำในสิ่งที่ถนัดเพราะเราจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้เรารับรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะคะสุขภาพจิตในที่ทำงานเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะงานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราใช้เวลากับมันมากถึง8ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นอีกค่ะเชื่อว่าในที่นี้ก็คงไม่มีใครหลีกเลี่ยงกับความเครียดแล้วก็ความรู้สึกกังวลจากงานได้นะคะและความเครียดนี่แหละค่ะที่ส่งผลให้ชีวิตในแต่ละวันของเราไม่มีความสุขจะดีกว่าไหมคะหากเรารู้จักวิธีดูแลสุขภาพจิตในวัยทำงานมีคำแนะนำจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะแนะนำว่าให้ลองเล่าความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นฟังค่ะเชื่อไหมคะว่าการเล่าความรู้สึกตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยสามารถช่วยรักษาสุขภาพจิตของเราได้จริงๆแต่สำหรับบางคนคงจะเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงความรู้สึกในที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลองหาเพื่อนร่วมงานที่เรารู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วยหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ค่ะการพูดคุยนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอเสมอไปนะคะแต่ว่ามันเป็นการระบาย ายเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นลองดูค่ะแล้วจะรู้ว่ามันได้ผลดีเช่นกันนะคะอีกวิธีก็คือหากิจกรรมทำระหว่างช่วงที่พักค่ะเวลาที่เราจดจ่อกับอะไรนานอาจทำให้เราเครียดหรือว่าคิดไม่ออกนะคะให้ลองหากิจกรรมหรือว่าหาอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วรู้สึกสนุกสนานหรือว่ามีความสุขไปกับมันอาจจะเป็นการออกไปเดินเล่นไปดูต้นไม้ริมระเบียงหรือพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้หนึ่งวันของเราเนี่ยมีเรื่องดีเกิดขึ้นบ้างซึ่งจะช่วยให้เราลืมความกังวลไปได้พักหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ค่ะวิธีต่อไปก็คือเลือกกินอาหารที่ดีนะคะสิ่งที่เรากินเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกของเราไม่ว่าจะในทันทีหรือว่าในระยะยาวนะคะการกินอาหารที่ดีจะทำให้สุขภาพจิตของเราดีตามไปด้วยเริ่มจากกินอาหารคลีนหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหารบ้างนะคะแล้วก็ลดคาเฟอีนกับน้ำตาลลงค่ะรวมถึงเปลี่ยนสถานที่กินจากโต๊ะทำงานอาจจะมานั่งกินร่วมกับเพื่อนนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันอาหารแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆเพราะจะช่วยให้เรามีความสุขกับการกินอาหารในมื้อกลางวันมากขึ้นค่ะวิธีต่อไปก็คือขอความช่วยเหลือนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเวลาที่ต้องจมอยู่กับงานที่ไม่เป็นไปตามแผนแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้เราลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากหัวหน้างานดูค่ะอย่ามองว่าเป็นการรบกวนนะคะเพราะว่าพวกเขาอาจจะมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นได้ค่ะงานก็จะสำเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องทนเครียดนานๆอีกด้วยค่ะวิธีสุดท้ายก็คือทำในสิ่งที่เราทำได้ดีเราทุกคนมีบางสิ่งที่เราถนัดนะคะและสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนค่ะว่าเราอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เก่งในทุกๆด้านนะคะแต่ขอให้เราโฟกัสไปกับสิ่งที่เราทำได้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเราเองก็เก่งเหมือนกันนะแล้วก็ต้องไม่หมดหวังกับสิ่งที่เรายังทำไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยทำค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นก่อนอย่ากดดันตัวเองก็พอค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพจิตวัยทำงานค่ะลองปรับใช้ดูกันนะคะเชื่อว่าทุกคนจะผ่อนคลายหายเครียดรู้สึกดีขึ้นแน่นอนค่ะและไม่ว่าจะต้องเจอกับปัญหาอะไรนะคะขอให้เราคิดบวกอยู่เสมอเพราะว่าทัศนคติที่ดีก็คือวิธีดูแลสุขภาพจิตของเราได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะแต่หากว่ามีความเครียดสะสมจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วรับมือไม่ไหวแล้วแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำให้รีบพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาเยียวยาอย่างถูกต้องค่ะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันมีคนที่มีอาการแบบนี้เยอะขึ้นนะคะไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานค่ะเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแม้แต่เด็กๆ ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้จัดว่าเป็นโรคทางเดินอาหารชนิดหนึ่งค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นภาวะที่นำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือเปรี้ยวบ่อยๆส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะจัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องค่ะสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือการทานอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีการทานอาหารมันๆทานเยอะเกินไปนะคะจนทำให้เกิดความผิดปกติของหัวรูดส่วนปลายหลอดอาหารค่ะความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารกรดจากกระเพาะอาหารจึงไหลย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหารได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโรคกรดไหลย้อนก็มีอยู่หลายอาการนะคะที่แสดงออกมาทั้งแบบเด่นชัดแล้วก็แบบซ่อนเร้นอาการที่ชัดเจนของโรคนี้ก็คืออาการแสบร้อนกลางอกมีอาการรือเปรี้ยวบ่อยๆแต่ก็มีไม่น้อยเลยนะคะที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการที่ไม่ชัดเจนค่ะหลายๆอาการที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเจ็บหน้าอกไอเรื้อรังไซนัสอักเสบกล่องเสียงอักเสบหรือหูอักเสบซึ่งอาจจะทำให้แพทย์ตรวจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนของโรคอาจจะต้องทำการตรวจโดยแพทย์จากหลายสาขาจึงจะพบสาเหตุที่แท้จริงค่ะปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคกรดไหลย้อนนะคะก็คือภาวะน้ำหนักเกินพฤติกรรมการทานและการนอนอย่างการทานแล้วก็นอนทันทีค่ะการทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างส้มแล้วก็มะนาวทานบ่อยนะคะการทานช็อกโกแลตหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของมิ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้หลอดอาหารส่วนปลายคลายตัวได้บ่อยขึ้นนำไปสู่การเกิดกรดไหลย้อนได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความอ้วนการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่มีส่วนทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกันค่ะทางการแพทย์นะคะมักพบว่าคนที่มีความเครียดมักจะมีภาวะที่เรียกว่าภาวะหลอดอาหารมีความไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นค่ะหลอดอาหารจึงอ่อนไหวต่อกรดเมื่อมีกรดไหลย้อนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยคนกลุ่มนี้ก็จะมีอาการแสดงให้เห็นทันทีหรือว่ารู้สึกได้ไวกว่าคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะการรักษาอาการกรดไหลย้อนนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็จะซักประวัตินะคะดูว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างทำให้เกิดกรดไหลย้อนถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเบื้องต้นแพทย์ก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆร่วมกับการให้ยาลดกรดค่ะการปรับพฤติกรรมที่แพทย์มักจะแนะนำนะคะก็คือการปรับในเรื่องของปริมาณของอาหารที่ทานและชนิดของอาหารด้วยการงดทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะพยายามลดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วปล่อยไว้เนิ่นนานจนเป็นเรื้อรังนะคะก็จะส่งผลให้หลอดอาหารมีแผลหรือว่าหลอดอาหารตีบทำให้กลืนติดกลืนลำบากได้นะคะหรือบางคนร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหลอดอาหารส่วนปลายมีการสัมผัสกับกรดมากเกินไปนะคะทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะท่านผู้ฟังหากว่าจะซื้อยามาทานเองบางคนก็รู้ว่าอาการแบบนี้เป็นกรดไหลย้อนละก็ไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อยามาทานเองคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัดว่าเป็นโรคใดกันแน่แบบนี้จะดีกว่านะคะแม้ว่าเราจะสังเกตอาการแล้วเพราะว่าเรามีอาการใกล้เคียงกับกรดไหลย้อน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นโรคนี้เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อยาลดกรดมาทานเองแม้จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนทำแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องเสมอไปนะคะเพราะว่ายาต่างๆถ้าทานนานๆหรือว่าบ่อยๆก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนค่ะผู้ป่วยที่มีอาการจำเพาะเจาะจงกับกรดไหลย้อนก็อย่างเช่นแสบร้อนกลางหน้าอกหรือเปรี้ยวในระยะแรกอาจจะไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษผู้ป่วยสามารถทานยาลดกรดคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยที่หากมีการตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นการตรวจขั้นตอนต่อไปที่แนะนำก็คือการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนเพื่อดูว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะในกรณีที่ต้องการผลวินิจฉัยที่แน่นอนเพื่อที่จะวางแผนการรักษาในขั้นถัดไปนะคะแพทย์ก็อาจจะให้ตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร24ชั่วโมงเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ฟังการที่มีอาการแล้วก็ไปพบแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วละค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกากับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้โดยผู้หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได
7: ้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจใช้กฎหมายปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาด
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเดินหน้าปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาดและใช้กฎหมายดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองพร้อมให้หน่วยงานในท้องถิ่นและจังหวัดหากพบการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันพบโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองขณะที่พบจุดลักลอบทิ้งของเสีย61แห่งจึงต้องเร่งตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิดให้ถึงต้นทางไม่ปล่อยให้การดำเนินคดีหยุดอยู่เพียงผู้รับจ้างขนส่งหรือผู้ลักลอบทิ้งซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจก ำหนดแผนเชิงรุก6ขั้นตอนตั้งแต่รับแจ้งเหตุเตรียมการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกสรุปผลดำเนินคดีและติดตามการฟื้นฟูเน้นโรงงานกลุ่มเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยปปช.สอบพยานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วกว่า700ปากคาดสรุปคดีได้ปลายเดือนตุลาคมนี
9: ้นายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กำลังเร่งดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงมาตรการป้องกันขณะที่สำนักงานปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า700ปากพร้อมจำแนกผู้กระทำผิดเป็น4กลุ่มได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนายหน้าและผู้บริหารโดยคาดว่าจะสรุปคดีได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันสำนักงานปปง.กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทที่เชื่อมโยงกับการทุจริตโดยทำงานร่วมกับปปช.เพื่อขยายผลหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในเช้าวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวว่าจวกเพิกเฉยปราบสแกมกรฉะรัฐบาลปกป้องวรพรรคยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้โรมโวยตีตราสวสีส้มแค่รวมกลุ่มแนะนำตัวท้าเปิดชื่อประชาชนมีเอี่ยวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะใน Daily New พาดหัวข่าวบอกว่าฟันอ้างยี่ฟอกเงินหืดจับหลักฐานหัวสวโดนการเมืองสกัดหนักเปิดชื่อคำรบศรีวราลุ้นผงาดนั่งสวตัวจริงถ้าคนเก่าเก้าอี้หักค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดศาลฎีการับฟ้องสองสวระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.ป.วุฒิออกฤทธิ์โรมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมหาดไทยค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินโรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโกงสอบจบในกันยายนหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวบอกว่า DSI ลุยต่อหัวสวสอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยฉะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสีส้มค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าว DSI ลากไส้กกต.พิรุธไม่รับหลักฐานสำคัญลุยคดีอ้างยี่ฟอกเงินหัวสว.แล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะคดีสว.จากกกต.ลามปปช.จับตาปปช.รับสอบกกต.มาตรา157จริยธรรมหรือไม่และในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวงัดมาตรการชุบชีวิต SME แบงก์ชาติถกหอการค้าดันเครดิตพอร์ทัลอุ้มพ้นวิกฤตค่ะและนั่นนะคะมากันกับในประเด็นเรื่องของ DSI เนี่ยนะคะที่จะมาลุยกันกับคดีหัวสว.เนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของอ้างยี่แล้วก็ฟอกเงินนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีรายงานออกมาแล้วค่ะนะคะที่วันนี้เป็นประเด็นพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนั่นแหละก็มีรายงานข่าวเนี่ยนะคะภายในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568แล้วค่ะกับกรณีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะโดยระบุค่ะว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้จะนัดประชุมครั้งที่1ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการนะคะสำนักงานการสอบสวนหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปจำนวน77รายในคดีหัวสว.ก็คาดว่าเนี่ยนะคะจะเป็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ละค่ะในประเด็นที่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนั้นจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่โดยในการดำเนินคดีอาญานะคะโดยเฉพาะกับคดีอังยี่ฟอกเงินเนี่ยก็ไม่มีเหตุจำเป็นนะคะต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะว่าคดีอาญาของ DSI และกกต.นั้นแยกออกจากกันค่ะอีกทั้งในจำนวนผู้ถูกร้องทั้ง77รายเนี่ยตามมติของกกต.เพราะคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องดูนะคะดูในพฤติการแล้วก็พยานหลักฐานแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านการเงินเป็นหลักค่ะว่าใครบ้างที่มีพฤติการอังยี่และใครบ้างที่มีพฤติการฟอกเงินก็มีรายงานนะคะว่าในส่วนกรณีสำนวนของ DSI นะคะที่ส่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนหน้านี้ถูกอัยการคดีพิเศษตีกลับในสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติมทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ย8รายด้วยกันคือ1นางสาวนิสิตามั่นชัย2นายสุบินศักดา3นายวรพจน์นะคะตั้งเพ็ญเพีย

จำนวน77รายก็ตรงกับรายชื่อของ DSI ที่สั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีอ้างยี่ฟอกเงินของสว.เนี่ยเพียง6รายค่ะมี2รายนะคะที่มีถูกกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาก็คือนางพกามาศไทยนุกูลกับนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นเพราะฉะนั้นนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.ก็จะต้องพิจารณาค่ะในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง2รายนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะว่ามตินะคะในการสั่งฟ้องครั้งแรกนั้นมีการดำเนินคดีต่อผู้ต้องหา2รายนี้ไปแล้วแต่ถ้าหากว่าจะยึดเอาเพียงตัวเลข77รายนะคะตามมติของกกต.ก็จะเป็นปัญหาว่าแล้วการสั่งฟ้องในครั้งแรกเนี่ยจะทำยังไงและก็ต้องรับฟังนะคะความเห็นของพนักงานอัยการด้วยนะคะที่ร่วมสอบสวนค่ะและก็มีรายงานด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนั้นมีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามค่ะว่าจะนำเอาหลักฐานทางคดีของ DSI เนี่ยไปประกอบในสำนวนทั้งหมดแต่ปรากฏค่ะว่ากกต.นั้นมีมติไม่รับไว้และเมื่อ DSI เนี่ยพยายามขอสำนวนของกกต.ก็กลับไม่มีการให้มากับทาง DSI เช่นเดียวกันรวมไปถึงกรณีที่ DSI นะคะขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงเนื่องด้วยเนี่ยนะคะจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางด้านการเงินนั้นพบว่านะคะมีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิดสว.เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกันกับกลุ่มของคณะบุคคลค่ะที่อยู่ในขบวนการจัดหัวระดับประเทศจึงต้องประสานเอกสารนะคะจากวุฒิสภาแต่จนถึงปัจจุบันเนี้ยทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารให้กับ DSI เลยก็พอถามเนี่ยนะคะว่ากรณีที่กกต.เนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานส่วนใดก็ตามนะคะในคดีหัวสว.เนี่ยทำให้ต้องมีมติไม่ฟ้องบุคคลรายนั้นๆแหล่งข่าวจากคณะพนักงานนะคะสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็บอกเลยว่าจากการที่ DSI เนี่ยพยายามส่งหลักฐานให้กับกกต.แต่ว่าทางกกต.เองมีมติไม่รับหลักฐานเอาไว้ก็ทำให้ขาดซึ่งพยานหลักฐานได้หรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนในส่วนคณะที่26ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันก็ยังไม่ได้รับนะคะเอาหลักฐานครบทุกรายการค่ะจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.จึงต้องย้ำเลยนะคะว่าพยานหลักฐานในสำนวนของคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.กับพยานหลักฐานในสำนวนของคณะอนุกรรมการคณะที่26นั้นก็ยังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การนะคะของพยานรหัสที่16คือนายเอกราชช่างเหลาเนี่ยเพราะอะไรกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำพยานนายเอกราชได้มีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องทำงานห้องเดียวกันคือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ร่วมกันสอบปากคำนะคะแล้วก็บันทึกคำให้การพร้อมกันเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดกันเท่านั้นและก็ยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์เพราะพนักงานอัยการนั้นจะเห็นเลยว่านายเอกราชช่างเหลาในตอนให้ปากคำก็มีการให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกประการไม่ได้มีการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อให้พยานนั้นให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่พยานนั้นจะถูกบังคับส่วนกรณีที่นายเอกราชเนี่ยมากลับคำให้การในภายหลังนายเอกราชเองก็ไม่เคยเดินทางเข้าพบกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะอนุกรรมการคณะที่26นะคะเพื่อขอให้บันทึกการกลับคำให้การเลยแต่กลับไปส่งเป็นหนังสือเป็นจดหมาย1ฉบับแจ้งแก้ไขคำให้การไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งแทนและเนี่ยนะคะพอถามในประเด็นเกี่ยวกับในส่วนสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะของทาง DSI เนี่ยว่าจะสามารถดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าส.ส.ที่ถูกปัดตกจากสำนวนและมติของกกต.เนี่ยได้หรือเปล่าแหล่งข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้นะคะจากพยานหลักฐานเท่านั้นถ้ามีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดคณะพนักงานสอบสวนนั้นก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าบุคคลนั้นนะคะจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ตามเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยนะคะที่สอบพิรุธของกกต.เนี่ยก็คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพกล้องวงจรปิดของรถบุคคลสำคัญต่างๆที่ขับเข้าไปภายในโรงแรมที่เกี่ยวข้องในขบวนการจัดหัวสว.ในเรื่องพิกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถือและก็ยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มนะคะในฝ่ายการเมืองที่มีการบีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมายัง DSI และนะคะในขณะเดียวกันค่ะในความเห็นนะคะของนายกรัฐมนตรี

0: ประเด็นการสอบสวนนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีมีชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกเนี่ยไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้นายกบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตอบกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของมติกกต.ด้วยนะคะที่ส่งฟ้องศาลฎีกาในคดีหัวสว.แต่ว่ายังมีคนบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกก็ตอบนะคะว่าคนเชื่อก็มีและพอถามต่อว่ากกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยกับการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยนายกก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะก็ตอบแค่เพียงว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีในขณะที่ท่าทีของคุณชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเองก็มีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากกต.นั้นมีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนนะคะที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนพิจารณาอยู่คาดหวังในเรื่องนี้ยังไงคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่ามันจะปรากฏและจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอถามว่าพรรคประชาชนและไอลอว์เนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีความมีเสถียรภาพที่จะต้องตกเป็นเป้าแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนด้วยซึ่งตนไม่มีความเห็นในเรื่องนี้และพอถามว่าจะฟ้องร้องกลับหรือไม่นะคะอันนี้ทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเองก็บอกว่าต้องปรึกษาค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากเลยทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการอะไรไปอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็เลยขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนี้หรือไม่ทีนี้พอถามนะคะว่าคิดว่ามีขบวนการนะคะที่จ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงหรอทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ย้อนถามนะคะว่าท่านคิดว่าจริงไหมล่ะและนะคะยังกล่าวต่อไปอีกด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดค่ะไม่ใช่สิ่งที่ตนนั้นจะต้องตอบเพราะเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่กังวลและพอถามอีกนะคะว่าได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบไหมคะในฐานะคุณพ่อเนี่ยคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คุยแม้แต่นายกก็ไม่ได้คุยตนไม่ได้กังวลเรื่องนี้วันก่อนก็มีผู้สื่อข่าวมาถามว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แบบนี้รู้สึกยังไงตนก็บอกไปว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยเนี่ยนะคะคุณชัยชนกพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าผมและนายกเนี่ยก็ได้มีการออกจดหมายตั้งแต่แรกที่มีกระบวนการเลือกสว.เพื่อไม่ให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องและจากสำนวนที่มีความพยายามในการเปิดเผยออกมาก็จะเห็นได้ว่าผมไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีมติเป็นเอกฉันท์ได้อย่างไรมาทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากกต.เนี่ยจะพิจารณาคดีหัวสว.ในอีก3สำนวนที่โยงมาถึงสว.สีส้มแล้วก็พรรคประชาชนรวมทั้งคณะก้าวหน้าน่ะนะคะแล้วก็กลุ่มไอหล่อว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามในการตีตราว่ามีสว.สีส้มเนี่ยเกิดมาจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้คนตีตราในเรื่องนี้ว่าหากผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมเป็นข้อที่จริงที่แปลกประหลาดคุณรังสิมันต์โรมยืนยันด้วยนะคะว่าพรรคประชาชนนั้นไม่เคยปกป้องหรือว่าเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มนึงหรือว่าปฏิบัติแตกต่างกับสว.อีกกลุ่มนึงแต่สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือมาตรฐานเดียวกันหากมีพยานหลักฐานใดไม่ว่าสว.ประชาชนสว.กลุ่มอิสระสว.สีน้ำเงินจะต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและที่เรียกสว.สีส้มไปดูเนี่ยว่าใครเป็นคนนิยามว่าตัวเองเนี่ยเป็นสว.สีส้มจริงๆหรือไม่แต่สว.สีน้ำเงินมีแน่พอเราไปดูในรายละเอียดต้องแยกการกระทำให้ชัดคำเลยว่าโกงสว.เนี่ยมีหน้าตายังไงหากมีประเภทจ้างให้คนมาสมัครเพื่อที่จะพลีชีพโหวตให้กับตัวเองมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายมีคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องคิดว่าพวกนี้ต้องแยกให้ชัดสิ่งที่พยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณถ้าข้อที่จริงเหมือนกันเนี่ยถ้าอนุทินชอบพูดว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ให้ใช้หลักการนั้นสิและนะคะทางรังสิมันต์โรมเองยังบอกต่อไปอีกด้วยว่ากกต.เนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่หากจะเปิดหลักฐานก็ยินดีซึ่งก็สามารถเปิดชื่อได้เลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องยินดีที่จะให้ตรวจสอบและขณะเดียวกันนะคะพรรคก็จะมีกระบวนการตรวจสอบภายในแต่ตามที่ได้แจ้งไปก็คือตกลงการโกงสว.เนี่ยต้องแยกระหว่างสว.ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือไม่เอาให้มันชัดแต่ว่าอีกอันนึง ผิดแน่ๆในเรื่องของการจ่ายเงินไปจ้างคนสมัครผิดประเภทซึ่งแตกต่างกันระหว่างกองสวกับประชาชนเนี่ยไปรวมกลุ่มกันพูดคุยแนะนำตัวเนี่ยมันแตกต่างกันมากอ่ะนี่ก็เป็นการแจกแจงออกมาเนี่ยนะคะจากทางคุณรังสิมันต์โรมแล้วค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นยังมีท่าทีความเคลื่อนไหวของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะที่มีการโพสต์ Facebook นะคะระบุว่ามติ4-3ไม่รับเอกสาร DSI เป็นสารตั้งต้นในคดี157ของกกต.ที่อาจจะหนักหน่วงที่สุด12มกราคมกกต.เนี่ยมีมติ4-3ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตเลือกสว.โดยมีเหตุผลก็คือให้รอการวินิจฉัยของอนุวินิจฉัยชุดที่36ให้เสร็จสิ้นซะก่อนอนุวินิจฉัยชุดที่36ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.เมื่อวันที่16กันยายนปี69มีหลักฐานรายงานการประชุมชุดที่36ครั้งแรกในวันที่4พฤศจิกายนปี68และครั้งสุดท้าย24กุมภาพันธ์ปี68วันที่26กุมภาพันธ์ปี69คือวันที่อนุ36เนี่ยนะคะชุดที่36เนี่ยจัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอกกต.โดยมีมติ5-2ให้ยกคำร้องทั้ง229คน30มีนาคม68คือวันที่ประธานกกต.เนี่ยสั่งให้นำเข้าที่ประชุมกกต.8มิถุนายนถึง14กันยายนปี69คือการประชุม11ครั้งของกกต.เพื่อวินิจฉัยคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะฉะนั้นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเองก็บอกว่ามติ4-3เนี่ยนะคะจึงถือได้ว่าอาจจะเป็นสารตั้งต้นค่ะในการฟ้องอาญา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ควรรับเอกสารมาประกอบการพิจารณาแต่ไม่รับแม้จะอ้างว่าชุด36เนี่ยนะคะยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมีเวลาถึงเกือบ8เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนก็ไม่นำพาที่จะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้มันรอบคอบคล้ายกับชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นการโพสต์ของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะคุณวัชระเพชรทองนะคะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200หลังจากที่พบนะครับพฤติการในการเลือกปฏิบัติยื่นคำร้องศาลฎีกาฟ้องผู้ทุจริตหัวเลือกสว.ในปี67เพียง77รายแต่กลับตีตกละเว้นไม่ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายทั้งที่คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229รายค่ะเอาละทีนี้เนี่ยนะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะไปเป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากกว่าสมควรนายกพูดเอาไว้อย่างนั้นโดยบอกว่าไม่มีใครเนี่ยไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันสุจริตซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคลาวเคราะห์ถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่แต่สมมติว่าไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวแล้วก็จากการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยโดยนายกพูดคำนี้เลยนะคะว่าเป็นที่น่าอนิจอนาจใจมากค่ะถ้าผมเนี่ยใช้ภาษาที่ผมพูดในฐานะพี่น้องก็คือมาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็คงได้เห็นว่ามีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยก็มีการแถลงยึดทรัพย์ค่ะยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยึดทรัพย์มาแล้ว380ล้านซึ่งเขาบอกว่ามันยังไม่หมดยังมีเงินสดแล้วก็มีทองคำแท่งมูลค่าประมาณอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มท้องถิ่นก่อนที่จะต้องขยายผลกันต่อไปนายกยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยนะคะเขาจับกลุ่มเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันไปแล้วข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งให้มีการออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้แบบเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆซึ่งทุกคนในที่นี้ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเกรงกลัวฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเรานายกยังบอกอีกนะคะว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้าน มีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนที่ไหนก็ตามที่มาทำร้ายทรัพย์สินและทำลายบ้านของเราเราต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการให้เต็มที่ตนอยู่ที่นี่มา3ปีมันต้องเกรงใจกันบ้างการทำแบบนี้จะมาบอกว่าทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตนยังไม่เข้ามาเนี่ยตนไม่รับทราบถ้าตนอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ทำไม่ได้เพราะเวลาโดนเนี่ยพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งว่าเป็นแบบนี้ท่านไม่ต้องมากังวลจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้การสอบสวนสืบสวนเนี่ยถ้าพาดพิงไปโดนคนไหนแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นายกบอกอย่างนั้นนะคะและยังบอกต่อไปอีกแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญผมต้องใช้คำนี้มันน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจด้วยผมเข้าใจว่ามีกฎหมายเนี่ยต้องยึดมีขั้นตอนก็ต้องยึดแต่มันก็ต้องเร่งรัดแล้วก็ตามงานจากลูกน้องตรงนี้พอเราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้บริหารเราต้องมองสเต็ปให้ได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนและจะต้องเกี่ยวพันไปถึงคนนี้เราทำงานด้วยกันมาโดยเฉพาะในกรณีมีการตั้งข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยมันไม่เคยหลุดสักเรื่องแต่ท่านจะมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับจะฟ้องกลับยิ่งดีจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราเข้าไปมีเข้าไปถึงเนี่ยนะคะและกฎหมายเนี่ยยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วอย่าช้าผมไม่ให้ขยายเวลาโดยขอพูดตรงนี้เลยว่ามีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้นายกก็ยืนยันว่าไม่มีต้องจบภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้คืออย่าเลยวันที่30กันยายนนี้เป็นอันขาดค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนฉะนั้นขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดได้ช่วยกันหารือแม้กระทั่งพวกผมที่อยู่ที่นี่ก็หารือกันและท่านไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านไม่มีการปกป้องช่วยเหลือขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จอันนี้ถือว่าเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเพราะเวลามันล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วคดีต่างๆของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาก็ไปไกลมากแล้วจะต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนายกก็ขีดเส้นออกมาเลยนะคะในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สภาค่ะคุณอาจพลนะคะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการปปช.ว่าที่ประชุมได้มีการเชิญผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.พร้อมกับผู้กำกับการ3ของกองบังคับการตำรวจปปป.และก็ผู้แทนเลขาปปง.ผู้แทนเลขาปปช.ก็เข้าไปให้ข้อมูลแล้วค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกับคณะกรรมการปปช.โดยทางผู้แทนเนี่ยนะคะของทางสท.นะคะก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็รายงานว่าได้พบความผิดปกติค่ะในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งหมด 14,988 รายผลการดำเนินการเนี่ยมีผู้คงการบรรจุ 11,048 รายแก้ไขการบรรจุ71รายและผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีแก้ไขคะแนนรวมทั้งหมด 3,869 รายก็พ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่านเนี่ย 3,402 รายสอบผ่านแต่ว่าคะแนนเดิมมีลำดับไม่ถึงคิวบรรจุเนี่ยนะคะ467รายจากนี้ไปค่ะก็จะมีการเรียกบรรจุนะคะทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งยังดำเนินต่อไปนะคะก็ไม่ได้ยุติค่ะเพราะว่าพ้นจากตำแหน่งทางคุณอาจพลยังบอกอีกด้วยนะครับว่าปปช.เนี่ยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกนะคะในปลายเดือนตุลาคมนี้โดยในส่วนของข้าราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกสท.ก่อนทยอยดำเนินการนะคะกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยเช่นในหน้าเครือข่ายในหน้าสายหลักนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งหมด110สายทั่วประเทศก็จะต้องสอบปากคำสายหลักนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าสอบปากคำไปแล้ว55สายด้วยกันแล้วก็สายรองเนี่ย23สายโดยปปช.บอกว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มีการกันผู้เกี่ยวข้องในคดีทั้งกว่า 6,000 รายไว้เป็นพยานนะคะโดยในส่วนของ DSI และตำรวจปปป.ที่ประชุมได้รับรายงานว่าสำนวนจากการสอบปากคำในจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงกรณีศาลออกหมายจับนะคะในหน้าศรีสะเกษ2รายเนี่ยก็ได้มีการส่งสำนวนคดีให้กับทางปปช.แล้วค่ะเมื่อวันที่31สิงหาคมและ15กันยายนส่วนผู้แทนเลขาปปง.เนี่ยนะคะก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมทั้งหมด108รายการมูลค่านะคะประมาณ 320.8 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เงินสดแล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆของบุคคลเนี่ยประมาณทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ต้องหา11รายนะคะเป็นผู้ต้องหา11รายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง7รายและอื่นๆก็อยู่ระหว่างนะคะเปิดโอกาสนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมส่งสำนวนให้อัยการนะคะยื่นศาลแพ่งประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จากการตรวจสอบณเวลานี้เนี่ยยังไม่พบนะคะความเชื่อมโยงโดยตรงกับนักการเมืองในระดับประเทศค่ะมาต่อกันกับประเด็นนะคะของความเคลื่อนไหวในส่วนกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่เขามีการส่งหนังสือเนี่ยนะคะถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้มีการตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเนี่ยนะคะที่มันมีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งปรากฏว่าในรายชื่อ28รายชื่อนั้นมีชื่อของคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลของคุณอนุทินด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอนุทินหนึ่งเนี่ยนายกเองค่ะก็เปิดเผยว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลเพราะถามย้ำว่านะคะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายกก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะคะและก็ขณะเดียวกันการท่านนายกเองยังมีการพูดถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรายงานว่าเรื่องหลักการหารือกันเนี่ยจะถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็หารือกันเกือบหมดแล้วก็เหลืออยู่อีกนิดเดียวและก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยในวันที่18คือวันนี้นะคะทางนายกเองจะหารือกับคุณสุภจีในแง่ของรายละเอียดค่ะและผลการเจรจาก็จะถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ไหมนายกก็บอกว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าจะมีการต่อสายคุยกับตนเนี่ยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าตนได้มีโอกาสคุยก็จะขอท่านในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาในเรื่องของการเก็บกวาดทุ่นระเบิดและปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดเลยทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษซึ่งตนก็จะเรียนถามว่าไทยเนี่ยจะได้ตรงนี้หรือไม่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทางคุณวรพักเองค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นขอชี้แจงเลยว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าตนเนี่ยได้กระทำความผิดและก็ไม่ได้หมายความว่าผมนั้นถูกสหรัฐอเมริกาแซงชั่นแล้วก็ขอยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและคุณวรพักยังได้ติดต่อไปที่ OFAC ด้วยนะคะก็เป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการค่ะติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะขอช่องทางในการสมข้อเท็จจริงๆแล้วก็เอกสารหลักฐานนะคะต่างๆเนี่ยให้กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาและก็กำลังจะจัดส่งหนังสือนะคะไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับตนเนี่ยคืออยากได้ข้อมูลนะคะว่าเกี่ยวข้องกับตนยังไงเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้แบบตรงประเด็นค่ะและคุณวรพักก็ยังบอกอีกด้วยว่าพร้อมที่ใช้ความร่วมมือนะคะกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแบบนี้ก็คือข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานและรวมไปถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้ทีนี้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนนะคะที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะคะทางด้านของคุณวรพักเองก็บอกว่าได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็มีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาและปัจจุบันก็มีคดีหนึ่งนะคะที่ศาลเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วด้วยและอีกคดีหนึ่งก็ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นเอกสารหลักฐานที่ให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้แบบตรงประเด็นก็เรียกว่าคุณวรพักนั้นนะคะก็มี ลงเนื้อหารายละเอียดเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะในการโพสต์เพื่อชี้แจงหลังจากที่ไปมีรายชื่ออยู่ในแบล็คลิสต์นะคะของทางการสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะมาในด้านของคุณรังสิมันต์โรมกันบ้างรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วค่ะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงยังมี BIC Group ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาก็มีคนไทยหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเคยเป็นเจรตำรวจและเคยไปร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นก็เกิดคำถามละว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดการปัญหาสแกมเมอร์และการฟอกเงินยังไงเพราะส่งผลร้ายแรงทั้งระบบและเรื่องนี้มันก็มีทั้งอีลีทหรือว่านักการเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลายคนแต่ปัจจุบันในคดีกับเงียบหายมีเพียงบางรายถูกยึดทรัพย์เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าจะทำลายเครือข่ายแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีการสาวไส้แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมเองก็มองว่ารัฐบาลควรจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและคดีความต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง BIC Group และถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่มาจากการกระทำผิดก็ควรจะต้องอายัดเพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนรวมไปถึงตรวจสอบบริษัทหรือว่าบริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณรังสิมันต์โรมยังบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะชอบนำโจรในคดีเนี่ยมาจับโจรในคดีซึ่งก็ยิ่งเป็นข้อครหาเพราะฉะนั้นควรเร่งสะสางปัญหานี้และคุณเอกนิติเองเนี่ยนะคะที่มีบทบาทสำคัญก็ควรจะกลับเข้ามาเอาจริงเอาจังกับปัญหาเหล่านี้ด้วยด้านของคุณกรจติกวณิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าทางผู้แทนของสภาคองเกรสนะคะคงเกินจุดที่เขาจะรอคอยก็เลยได้ขอให้ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีนะคะหรือว่ากฎหมายที่นำมาใช้ในการคว่ำบาตรบุคคลระดับสูงของโลกเนี่ยในการสอบสวนก็ต้องขอยืนยันในความเป็นธรรมของทุกคนว่ารายชื่อทุกคนที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ความผิดแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขามองว่ามีเบาะแสที่ควรจะต้องดำเนินการสอบสวนในเชิงลึกและอาจจะนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในส่วนของตัวบุคคลเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะนะคะที่ทางคุณกรณ์เนี่ยบอกเอาไว้ก็คือเรื่องของทุนเทาเนี่ยถึงแม้ว่ากระแสสังคมในช่วงหลังการเลือกตั้งมันจะซาลงไปก็ตามโดยมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการสะสางคุณกรณ์บอกว่าผมเนี่ยพูดมาตลอดว่าทุนเทาเนี่ยข้ามชาติจะใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดทุนไทยฟอกเงินเขาไม่มีทางทำได้ถ้าไม่มีคนไทยให้ความช่วยเหลือหรือว่าร่วมมือแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าต่างประเทศเขาก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคำถามแล้วล่ะที่ทางเราควรจะต้องรีบตอบว่าสุดท้ายแล้วข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็มาต่อกันกับนะในประเด็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนั้นออกมาย้ำในการออกระเบียบคุม Data Center ค่ะโดยนะคะนายกได้พูดเอาไว้นะคะในช่วงของการเป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็มีการพูดถึงกรณีของ Data Center นะคะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องของการลงทุนและเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศจากต่างประเทศแต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ยใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานนั้นมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ว่าไงก็ตามนะคะทางนายกเองก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันแบบตรงๆไม่ได้แล้ววันนี้มันมีการลงทุนแล้วก็เงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนนะคะขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งเราก็ดีใจตายแล้วว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศจำนวนมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้แต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนแล้วก็การจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับต้องการให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและจะมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือว่าเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นกันแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเองค่ะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ออกมาแล้วนะคะเป็นบอร์ด Data Center แหละขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ค่ะก็เพื่อออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมไปถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดไปถึงการสร้างความเป็นธรรมนะคะในการใช้ทรัพยากรทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยนะคะมีการปล่อยความร้อนเนี่ยออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพค่ะที่ทางคุณชัดชาตินะคะผู้ว่ากทม.เนี่ยพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อที่ว่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการลักลอบทำค่ะหากว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงจะต้องขออนุญาตอีกหลายเรื่องพูดง่ายๆใครกล้าจะอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารซึ่งอาจเป็นการเลี่ยงบาลีดังนั้นนะคะก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center ด้วย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและก็ดูแลระบบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างที่กำลังจะวางระบบกันต่อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนายกเองก็ยังออกมาชื่นชมคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะน้ำตรีช่วยมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากและถ้าหากว่าอยู่ในประเทศนี้แล้วทำมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมาเอาเปรียบคนไทยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดนะคะในจังหวัดเป้าหมายก็คืออย่างภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยที่มีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายเนี่ยนะคะได้ใช้กฎหมายให้มันเต็มที่นี่นายกพูดเอาไว้นะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตั้งศาสนสถานด้วยว่าคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วรูปแบบต่างๆต้องให้การเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยล่าสุดเนี่ยทราบมาว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกมันเกินไปเพราะนะคะเรื่องนี้มันเกินไปแล้วแล้วก็เหาะเกินกรุงลงกาให้มาเนี่ยก็เป็นบุญแล้วแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องของศาสนสถานที่ขออนุญาตเนี่ยนะคะตั้งเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่มีศาสนสถานอยู่เนี่ยมันไม่ได้นายกบอกว่ายินดีที่ต้อนรับนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายคือเข้าใจว่าการเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เกิดการใช้เงินและลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือว่าใช้เงินลงทุนทำในเรื่องที่มันผิดกฎหมายซึ่งเมื่อต่างชาติเนี่ยนะคะเหล่านี้อยู่หลายประเทศไม่ใช่เพียงประเทศเดียวอย่างประเทศไทยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเองแล้วก็ในอำเภอเนี่ยต้องกำชับจะไปไล่จับปูใส่กระด้งเนี่ยก็ไม่ได้ต้องจัดระเบียบให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตนเองได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วยในเรื่องของการเดรัจฉานซึ่งทำให้มีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะทำอะไรพี่เรนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเอาจริงในเรื่องนี้และในนายกบอกเลยบอกว่าไม่ต้องมาถามกลับนะว่าเดรัจฉานแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปถามแบบเนี้ยมันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวซึ่งไม่ได้คำว่าเดรัจฉานเนี่ยคือถ้าดำเนินการแล้วคนคนนั้นก็ต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีหรอกจังหวัดก็ออกไปก่อนแล้วมาเบิกในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปถ้าผมเป็นท่านผมควักตังออกเลยคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วท่านจะเก็บเอาไว้ทำไมเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีค่ะโดยในนายกยังยืนยันด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยยังยินดีต้อนรับนะคะชาวต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตนะคะคือต้องเคารพกฎหมายกันต้องเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศไทยและทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติได้ก็ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดนั้นติดตามการกระทำผิดค่ะของต่างชาตินะคะพวกต่างด้าวอย่างจริงจังทั้งในเรื่องการใช้โนมินีและการถือครองที่ดินนะคะมาทางด้านของคุณวิรยุทธ์กาญจนชูฉัตรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมคณะได้มีการแถลงถึงข้อกังวลการในการสร้าง Data Center ว่าหลังจากที่ได้รับฟังนะคะรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของ Data Center ทำให้กังวลนะคะว่าจะมีการปล่อยผ่านไม่ให้ทำ EIA โดยเฉพาะกับ Data Center ขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณวิรยุทธ์ก็ออกมาเรียกร้องให้มีการแบ่งขนาดให้มันชัดเจนนะคะคือขนาด S M L โดยขนาดไซส์ M เงี้ยแล้วก็ L ที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด10เมกะวัตต์ต้องทำ EIA ค่ะเพราะถือว่าได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่ง Data Center ส่วนใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจนการอาศัยช่องโหว่ช่องว่างสุญญากาศตอนนี้ในการเดินหน้าเต็มกำลังเราก็ยิ่งมีความกังวลมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าทุกบริษัทนั้นจะเร่งรัดปล่อยผีในช่วงสุญญากาศทุกคนจะเล่นก่อสร้างกันและเป็นเพราะยังไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนนั่นเองดังนั้นที่ก่อสร้างก็จะยิ่งเร่งก่อสร้างแล้วก็จะเกิดผลกระทบทั้งเสียงขยะกลิ่นดังนั้นยิ่งปล่อยช้าก็จะยิ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นไปได้ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีศรีวัฒน์ดีพรนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผบ.ตร.เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการค่ะและยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีเนี่ยมาครอบครองเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนกรณีชาบัตรนะคะในพื้นที่สุขุมวิทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าหากพบว่ามีการกระทำอะไรที่มันผิดกฎหมายจะต้องดำเนินการแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็ตามแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะมาทางด้านนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคุณอิทธิศักดิ์ชนะเจริญโรจน์นักกฎหมายในฐานะประชาชนก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้บูรณาการร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลค่ะที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีให้กับทุนข้ามชาติในอุตสาหกรรมขนส่งและอาจจะมีการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยพบเนี่ยนะคะข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการของบริษัทในธุรกิจขนส่ง2แห่งด้วยกันซึ่งในเอกสารเนี่ยใช้ชื่อย่อว่าบริษัทจอกับบริษัททอรวมทั้งยังขอให้ประสานกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางธุรกิจทางการเงินด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณอิทธิศักดิ์ซึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วก็ในฐานะประชาชนที่ก็ไปยื่นเรื่องกับทาง DSI เนี่ยนะคะเขาก็ยังไปยื่นหนังสือต่อที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยสั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเร่งตั้งมหาดไทยส่วนหน้าในชายแดนใต้ค่ะโดยนายกเนี่ยยังเปิดเผยถึงแม่ทัพภาค4คนใหม่ด้วยก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือแล้วก็ย้ำกับทางกระทรวงมหาดไทยยุคนี้นะคะว่าไม่มีเรื่องของการวิ่งเต้นขอดูสเปคประมูลงานแล้วก็ยังได้สะกิดไปที่ผู้ตรวจด้วยนะคะว่าอย่าเมินหลังจากที่ถูกย้ายแล้วค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะนายกเองก็ได้มีการพูดเอาไว้ในประเด็นนี้นะคะบอกว่าได้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าที่ประชุมสมช.นะคะมีมติจะบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมค่ะซึ่งปลัดมหาดไทยรับทราบแล้วก็จะต้องมีการปรับจำนวนบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ขอให้มีการจัดตั้งมหาดไทยส่วนหน้าด้วยเพื่อบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ให้มันทันท่วงทีโดยขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเร็วๆค่ะเพราะว่าสมช.เนี่ยมีมติไปแล้วในขณะที่แม่ทัพภาค4คนใหม่ก็ยืนยันกับทางตัวนายกนะคะว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะความคืบหน้าที่มีกันออกมานอกนั้นในเรื่องของกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเขาจัดการประชุมผบ.เหล่าทัพโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานในการประชุมพร้อมกับผบ.เหล่าทัพแล้วก็ผบ.ตร.และจากนั้นค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือนะนาวาเอกนาราคุณโทถมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงว่ากองทัพเรือได้รายงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นถึงภาพสถานการณ์และตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับยุทธการและยุทธวิธีโดยสำหรับหน่วยปฏิบัติทั้งกำลังทางเรือและกำลังทางบกเนี่ยก็จะเห็นภาพทันทีนะคะซึ่งกองทัพเรือก็จะมีการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาให้ตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากรวมทั้งรองรับกับข้อมูลสถานการณ์ทางทะเลทั้งภายในและภายนอกและยังรวมไปถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะก็เรียกว่างานนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถราคาของ TDL ให้เชื่อมโยงกับเรือฟริเกตที่กำลังจัดซื้อเพิ่มรวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการระหว่างเรือกับเรือและเรือกับอากาศยานค่ะก็นี่เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะนอกนั้นค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงเอาไว้ว่าคลังควัก 4-50,000 ล้านค่ะเพื่อยืดอายุนะคะไทยช่วยไทยพลัส 2แล้วก็ยังแจกบัตรคนจนด้วยโดยเตรียมชงคณะรัฐมนตรีนะคะชงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติภายในเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนโดยเนี่ยนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะกับการขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60-40รวมไปถึงบัตรคนจนด้วยนะคะโดยจะใช้วงเงินเยียวยาเนี่ย 4-50,000 ล้านบาทก็เตรียมลุ้นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แหละก็เรียกว่าได้รับต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะคะไปจนถึง อีก2เดือนนะคะไปกันถึงเนี่ยอีก2เดือนก็นับไปเนี่ยนะคะกันยาตุลาพฤศจิกานะคะ2เดือนค่ะนะคะ ตุลาพฤศจิกา2เดือนด้วยกันที่จะใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านก็คาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอนะคะที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลาในมาตรการนี้ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติส่วนจะเป็นเมื่อไหร่และต่อเนื่องจากเดิมหรือไม่เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังที่จะเสนอให้ครม.พิจารณาได้ภายในเดือนนี้นะคะในขณะที่รายละเอียดก็ต้องรอครม.อนุมัติเสียก่อนค่ะอ่ะก็เป็นข่าวนะคะที่มีกันออกมาในวันนี้ล่ะและนอกนั้นนะคะวันนี้ยังมีประเด็นข่าวค่ะที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หูสีลงกันเอาไว้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็รายงานให้ได้ทราบกันไปเกี่ยวกับเรื่องของทางสตม.ที่บุกเข้าไปทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติค่ะโอ้แล้วก็แก๊งนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะเช่าคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 ย้ำเลยนะว่าเดือนละ 900,000 จะเฉียดล้านอยู่แล้วเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อเป็นศูนย์ call center ค่ะในการโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็ทางสตม.เขาก็สามารถจับกลุ่มตัวได้พอบุกเข้าไปเนี่ยนะคะที่รังเนี่ยโอ้โหมีทั้งชาวญี่ปุ่นไต้หวันจีนเมียนมามีคนไทยพ่วงอยู่ด้วยเนี่ยนะคะในแก๊งเนี้ย2รายก็ไปถึงก็ตะลึงกันเลยล่ะเพราะว่าของกลางเนี่ยนะคะมีทั้งเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นมีทั้งโลโก้สถานีตำรวจญี่ปุ่นอีกเพียบเลยนะคะพร้อมกับโพยสคริปต์ด้วยค่ะในการพูดคุยหลอกลวงเหยื่อสารพัดรูปแบบตอนนี้กำลังเร่งขยายผลนะคะเพื่อล่าตัวหัวโจกชาวจีนในขณะที่จับกุมตัวเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะหนีละดีไม่ดีอาจจะหลบหนีผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติออกนอกประเทศกันไปค่ะยังไงก็ตามนะจากพยานหลักฐานที่พบเนี่ยเกี่ยวกับการหลอกลวงส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าแก๊งนี้นะคะน่าจะมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยจะมีเป้าหมายเนี่ยนะคะไปที่ชาวจีนและไต้หวันบ้างแต่ไม่มากหลังจากนี้ก็จะประสานนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามแก๊ง call center ของแต่ละประเทศค่ะเพื่อติดตามเส้นเงินกันต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ทางอัยการนะคะยื่นฟ้องหนุ่มออสเตรเลียค่ะฆ่าโหดสาววัย17ปีนะคะยัดในกระเป๋าทิ้งริมทางรถไฟก็นัดสอบคำให้การในวันนี้ล่ะค่ะโดยนะคะสำหรับคดีนี้ค่ะก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ17ปีเนี่ยหายตัวไปหลังจากเข้าไปภายในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนเมืองพัทยาเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะในปีนี้ก่อนที่ทางตำรวจนะคะจะสืบสวนติดตามแล้วก็ไปพบศพเนี่ยอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางซึ่งถูกนำไปทิ้งเอาไว้บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาและต่อมาเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ติดตามตัวมิสเตอร์ไซมอนคนนี้นะคะได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือกำลังจะหนีอยู่แล้วล่ะนะคะก่อนที่จะนำตัวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอนจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่17เนี่ยพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาก็มีคำสั่งยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาและศาลเองก็นัดสอบคำให้การจำเลยในวันนี้ค่ะวันที่18นะคะกันยายนมาต่อกันกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข่าวที่ยังคงต้องจับตามองกันสำหรับสภาพดินฟ้าอากาศกันเอาไว้ให้ดีนะคะมติชนลงเอาไว้ว่าเตือน15จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่านายกสั่งปภ.เฝ้าระวังถึงสิ้นปีเลยค่ะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วไทยเลยค่ะฝนจะตกหนักทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเตือนเอาไว้ว่า15จังหวัดนะคะให้เตรียมรับมือกันเอาไว้ดีกับดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะถึงวันที่20กันยายนนี้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝนก็ถล่มที่แม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทำให้หลายพื้นที่นะคะรถผ่านไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่จนกระทั่งทำให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วและขณะเดียวกันที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปรากฏก็เจอปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเหมือนกันตอนนี้มีการประกาศเตือนเลยนะคะว่าให้ประชาชนนั้นยกของนะคะขึ้นที่สูงโดยพื้นที่เสี่ยงสำหรับที่เพชรบูรณ์นะคะก็มีที่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าเขาค้อแล้วก็วังโป่งค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงนั่นเองนะคะเอาล่ะก็ว่ากันยังมีข่าวเรื่องของปปป.ด้วยนะคะปปป.ค่ะเขาบุกเข้าไปจับกุมตัวนายยศพลนะคะศรีใสเป็นนายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษโดนจับถึงห้องทำงานเลยนะคะพร้อมกับเงินของกลาง 20,000 บาทค่ะหลังจากที่มีการเรียกประชุมลูกจ้างอบต.25คนโดยระบุว่าผู้ที่ต้องการต่ออายุทำงานเนี่ยต้องจ่ายคนละ 10,000 ถึง 30,000 ตำรวจก็เลยให้ลูกจ้าง2คนเนี่ยนำเงินไปจ่ายเพื่อล่อจับ แล้วก็โดนจับกลุ่มตัวกันได้กลางห้องทำงานเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยังคงปฏิเสธกันอยู่ค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้ค่ะก็เป็นข่าวคราวเนี่ยนะคะที่ลงในโซเชียลแล้วก็มีการแชร์ต่อกันอย่างมากมายกับพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ยังคงความซาบซึ้งให้กับประสบนิกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทูลกระหม่อมค่ะนะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าทรงหยุดรถพระที่นั่งแล้วเสด็จลงมาทักทายนะคะกับ2พี่น้องที่มารอรับเสด็จค่ะสำหรับกรมสมเด็จพระเทพนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของความประทับใจหลังจากที่ทั้ง2คนนี้เนี่ยนะคะซึ่งใช้ชื่อว่าหนูอูสมายใน Facebook เนี่ยนะคะก็เป็นพี่น้องนะคะ2พี่น้องที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพลาดซะแล้วแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยนะคะกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยได้สั่งให้รถพระที่นั่งเนี่ยหยุดแล้วก็ลงมาพูดคุยมีพระราชปฏิสันถารด้วยนะคะกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จค่ะก็ทำเอานะโอ้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปลื้มปริ่มกันไปตามๆกันแล้วค่ะบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงประทับขึ้นรถพระที่นั่งแล้วเนี่ยแล้วยังจะหยุดรถเพื่อลงมาพูดคุยและมาหากันนะคะและนอกจากนั้นประเด็นเรื่องของเงินกยศค่ะโอ้โหเป็นประเด็นนะคะที่มีการอภิปรายถกเถียงกันในที่ประชุมสภานะคะโดยทางคุณไอซ์รัชนกในขณะที่ทางด้านของคุณพระดอนเองก็ออกมานะคะระบุเอาไว้ถึงปัญหาณขณะนี้คือทางคุณไอซ์เนี่ยจี้รัฐบาลเนี่ยแก้ประเด็นปัญหาที่ตอนนี้นะคะทุนของกยศเนี่ยมันติดลบถึง 7,000 ล้านค่ะก็กลัวว่าจะเด็กๆ เนี่ยจะไม่มีเงินกู้ให้เรียนทางคุณพระดอนก็ชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้ 3.6 ล้านคนใช้หนี้แค่เพียงล้านคนค่ะ 3.6 ล้านคนที่กู้นะคะที่กู้เงินกยศ.เนี่ยไปเรียนใช้หนี้แค่เพียงล้านคนอีก 2.6 เนี่ยไม่ยอมใช้หนี้นี่แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะที่วันนี้ในโซเชียลให้ความสนใจกับประเด็นนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แล้วล่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจินดอนค่ะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะวันนี้ลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจินดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่